สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะครูโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาดเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน36ท่านโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุรทิพย์สุทธิประภาผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวเปิดการอบรมพร้อมด้วยนายธนัทพงศ์วริศเพียรพัฒน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยโดยคณะครูได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้บูรณาการกระบวนการการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนผ่านกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาผู้อำนวยการสถาบันแคปวิชั่นเป็นวิทยากรนำคณะครูลงมือปฏิบัติผ่าน7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบได้แก่บทฝึกที่1การเดินบทฝึกที่2การถอดและวางรองเท้าบทฝึกที่3การทำความเคารพปฏิสันถานคุณครูบทฝึกที่4การทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้บทฝึกที่5การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้บทฝึกที่6การนั่งสมาธิและบทฝึกที่7การสวดมนต์ซึ่งการลงมือปฏิบัติจริงทั้ง7บทฝึกของคณะครูทำให้คุณครูเข้าใจในหัวใจของบทฝึกโดยการพาใจกลับมาที่กายมีสติรู้ตัวจากใจที่หลุดให้คุ้นกับใจอยู่และใจหยุดช่วยเพิ่มพลังการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคณะครูต่างตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปฝึกนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นการฝึกสติสมาธิและวินัยผ่านการสวดมนต์และกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนซึ่งส่งผลดีต่อตัวนักเรียนในระยะยาวทางด้านพฤติกรรมจิตใจและการเรียนรู้ที่ดีต่อไปส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานโดยมีคณะสงฆ์

และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมอันเป็นมหากุศลเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าโดยการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะสงฆ์ได้อัญเชิญเจดีย์น้อยประดิษฐานณศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้กัลยาณมิตรบุญอ้อมคริสเนอร์ได้เป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จำนวน9รูปได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรบุญอ้อมคริสเนอร์และกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮกแลนด์เป็นประธานบุญพิธีทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระราชภาวนาวัชรวิเทศจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรและกัลยาณมิตรรัชนีอริแกนส์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานได้รับเกียรติจากนายแพทย์มานัทและกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสำหรับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยคือพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานโดยคณะสงฆ์ผู้แทนได้ร่วมตั้งแถวอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างบริสุทธิ์ผ่องใสและได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาเป็นประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานอย่างสมบูรณ์สร้างความตราตึงใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการประกาศคุณของพระรัตนตรัยให้แผ่ขยายไปสู่ชาวโลกโดยวัดพระธรรมกายฟลอริดาพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจในฐานะศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมและเผยแผ่วิชาธรรมกายด้วยการทำสมาธิเพื่อมุ่งสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติภาษาและเผ่าพันธุ์สืบไปส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรม One Day Retreatเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พักจากภารกิจทางโลกมาร่วมกันฝึกฝนการทำสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นสัปปายะภายในงานพระอาจารย์ได้นำเดินจงกรมท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อฝึกฝนการเอาใจใส่และมีสติรู้เท่าทันในทุกๆก้าวเดินทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคการทำใจให้หยุดนิ่งเบาสบายณศูนย์กลางกายซึ่งช่วยกลั่นใจของผู้เข้าร่วมโครงการให้บริสุทธิ์ผ่องใสและสัมผัสได้ถึงพลังบวกจากภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมะเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกสมาธิและการแบ่งปันประสบการณ์ภายในที่ได้รับจากการทำสมาธิซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิช่วยลดความเครียดสร้างพลังบวกและทำให้เข้าใจคุณค่าของความสุขที่แท้จริงจากภายในซึ่งการจัดกิจกรรม One Day Retreat ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีก91ของวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องสมาธิค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชายไทยนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายท่านได้ค้นพบว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นธรรมที่สงบประณีตซึ่งจะนึกคิดหรือคาดคะเนเอานั้นไม่ได้เลยรู้ได้เฉพาะตนจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเรานะปรับใจให้หยุดนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างซึ่งเป็นแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งของสติแหล่งของปัญญาจนเกิดธรรมจักขุและญาณทัศนะแล้วเราก็จะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริง

ว่าสาระที่แท้จริงของทุกๆชีวิตคือการฝึกฝนใจน่ะให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจีวรขันธกะวินัยปิฎกว่าสตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตะครอบงามความตระหนี่แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานพระบรมศาสดาได้ตรัสพระคาถานี้เอาไว้ด้วยทรงปรารภพร8ประการที่มหาวาสิกาวิสาขาได้ขอจากพระพุทธองค์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อภิกษุสงฆ์และทรงมองเห็นการไกลว่าพรที่นางได้ทูลขอนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตพระองค์จึงทรงอนุญาตเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งนางวิสาขาได้ฟังธรรมในพระเจตวันมหาวิหารแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เพื่อฉันเช้าที่บ้านของนางพอตกกลางคืนฝนได้ตกไปทั่วทวีปทั้งสี่ครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกกับภิกษุว่ามหาเมฆทำฝนได้ตกหนักไปทั่วทวีปทั้งสี่ฉะนั้นหากจะออกเดินทางไปตามปกติ

จะหยุดตกคงอีกนานจึงเสด็จหายไปจากพระเชตวันกับภิกษุสงฆ์อีก500รูปโดยกำลังฤทธิ์ของพระอรหันต์ไปปรากฏติดซุ้มประตูของนางวิสาขามหาวาสิกาเห็นพระสงฆ์มาปรากฏอยู่หน้าบ้านก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอานุภาพมากในเมื่อห่วงน้ำสูงเพียงหัวเข่าก็มีสูงถึงเอวก็มีกำลังไหลเชี่ยวกรากเท้าหรือจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งที่เปียกน้ำน่ะไม่มีเลยว่าแล้วก็ชักชวนเพื่อน

พร้อมกันนั้นนางก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กราบขอพรแปดประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วนางก็ทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาเพื่อจะถวายพระอาบน้ำฝนแด่ภิกษุสงฆ์ตลอดชีพข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายพัดแด่ภิกษุผู้จรมาภิกษุผู้เตรียมจะไปถวายพัดแด่ภิกษุผู้เป็นไข้ถวายพัดแด่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ถวายยาแด่ภิกษุไข้ถวายข้าวยาคูเป็นประจำและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุนี้สงจนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรถึงขอพรแปดประการกับเราวิสาขาก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้หม่อมฉันสั่งทาสีว่าไปเถิดเจ้าจงไปอารามบอกภิกษุสงฆ์ว่าภัตตาหารน่ะเสร็จแล้วและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุสงฆ์เรื่องผ้าสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่จึงกลับมารายงานแก่หม่อมฉันว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่แต่หม่อมฉันเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองว่าตนนางกลับไปอีกเขาจะเห็นภิกษุสงฆ์อยู่เต็มวัดเพราะภิกษุสงฆ์สงสนานกายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสั่งนางกลับไปนิมนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหม่อมฉันยังขอพรข้อที่หนึ่งว่าความเปลือยกายไม่งามไม่น่าดูหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสสิกาสาดกแด่พระสงฆ์จนตลอดชีพจะได้ไม่เปลือยกายอาบน้ำในที่แจ้งข้อที่สองพระอคันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรย่อมเที่ยวบิณฑบาตลำบากท่านฉันอาคันตุกะพัดของหม่อมฉันสักวันสองวันก่อนพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจากเที่ยววินาบาทได้นะไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้นะจึงปรารถนาจะถวายอาคันตุกะพัทแด่ประสงค์จนตลอดชีพข้อ3พระผู้เตรียมตัวจะไปมัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนอยู่จากพระจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่ในเวลาพลบค่ำจากเดินทางลำบากท่านฉันข้ามิกพัทของหม่อมฉันแล้วจากไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปไม่ค่ำเกินไปนัก

ตามเวลาตนเองก็จะได้ฉันด้วยข้อ6เมื่อพระอาพาธไม่ได้เภสัชจะเป็นสัปปายะอาพาธจากกำเริบหรือจากถึงมรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานเภสัชของหม่อมฉันแล้วอาพาธจากทุเลาท่านจักไม่มรณภาพข้อ7พระองค์ทรงเห็นอานิสงส์10ประการได้ทรงอนุญาตข้าวยาคูไว้ที่เมืองอันธกะวินทะหม่อมฉันเห็นอานิสงส์ตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจึงปรารถนาจะถวายข้าวยาคูเป็นประจำแด่สงฆ์และประการสุดท้ายภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกาย

้ำฝนได้ถวายอาคันตุกะพัทคมิกะพัทคิลานพัทและคิลานุปัฏฐากพัทเป็นต้นประวัติการสร้างบารมีของมหาอุบาสิกาพิสาขามีรายละเอียดมากทีเดียวโดยเฉพาะการขอพรในสมัยที่ยังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งเมื่อค้นดูประวัติของท่านทำให้น่าทึ่งไปอีกว่าท่านเคยเป็นพระมารดาของพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีปราสาททองพันชั้นสูง25โยชน์

การที่ติดตามพระราชาเหล่านั้นมาต่างพากันเป็นเดือดเป็นแค้นพวกทหารมิถิลานครที่ทำให้พระองค์ต้องอดดื่มสุรารสเลิศที่หาได้ยากโดยหารู้ไม่ว่าสุราเหล่านั้นล้วนถูกเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสมาคมว่ามาเถิดท่านทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องห้ำหั่นมิถิลาให้เป็นจุนวิเทหราชหรือจะรอดพ้นเงื้อมือของเราไปได้เราก็จะบันศีรษะของมันเสด็จพระขันเล่มนี้จะสับให้เป็นท่อนๆก่อนที่จะเหยียบย่ำให้แหลกเสด็จบาททั้งสองท่านทั้งหลายจงเตรียมกองทัพไว้ให้พร้อมเมื่อเราสั่งการเมื่อไรเนี่ยจงยกทัพไปได้ทันทีพระเจ้าวิเทหราชหรือจะพ้นมือของพวกเราไปได้แม้พราหมณ์ปุโรหิตเกวัฏเป็นผู้ฉลาดรอบคอบจะทูลห้ามไว้ก็ตามแต่พระเจ้าจุลนีก็ไม่ทรงสนพระทัยเพราะทรงมีขัตติยมานะพระโทสะของพระองค์ผนวกกับความมัวเมาในพระราชอิสริยยศได้บดบังพระปรีชาญาณของพระองค์จนมืดมิดกระทั่งลืมไปว่าการที่จะห้ำหั่นมิถิลานครลงให้ได้นั้นมิใช่ง่ายเลยจากนั้นพระเจ้าจุลนีจึงรีบเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่สนามชุมนุมพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์ได้ให้สัญญาณเคลื่อนทัพทั้ง18กองทัพอันประกอบด้วยทัพช้างทัพม้าทัพรถและทัพราบออกจากปัญจาลนครแล้วมุ่งสู่มิถิลานครในทันทีกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีเป็นกองทัพที่น่าสะพรึงกลัวดังกึกก้องสนั่นวันไหวด้วยเสียงสัญญาณของกลองและแตรสังอีกทั้งฝีเท้าพลช้างพลม้าพลรถและพลราบที่ย่ำบนพื้นดินดังแผ่นดินจะถล่มทลายได้บายหน้าเข้าสู่วิเทหรัฐเพื่อล้อมมิถิลานครสหายของมโหสถผู้สืบราชการลับประจำเมืองต่างๆก็ได้เดินทางมากับกองทัพนี้ด้วยจึงได้ส่งข่าวให้มโหสถบัณฑิตทราบเป็นระยะระยะว่าวันนี้นะกองทัพถึงตำบลนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะถึงตำบลนั้นตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆในกองทัพเพื่อเป็นประโยชน์แก่การป้องกันพระนครมโหสถบัณฑิตทราบความเคลื่อนไหวของกองทัพพระเจ้าจุลนีทุกๆระยะก็มิได้ประมาทเร่งเกณฑ์พลโยธาขึ้นประจำหอรอรบจัดกองหน้าและกองหนุนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระแวดระวังภัยอยู่ทุกมุมเมืองประตูใหญ่ของพระนครก็สั่งให้ปิดอย่างแน่นหนาเหลือเพียงประตูน้อยให้ชาวเมืองได้ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกจากนั้นเพียงไม่กี่วันมโหสถบัณฑิตก็ได้รับแจ้งข่าวจากม้าเร็วเป็นครั้งสุดท้ายว่าในวันนี้แหละพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนครจะกรีธาทัพมาถึงแคว้นมิถิลานครมโหสถบัณฑิตทราบดังนั้นก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไพร่พลทุกหมู่เหล่าใส่ใจตรวจตราความพร้อมด้วยตนเองทั้งยังปลุกใจทุกคนให้มีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องมิถิลานครให้รอดพ้นจากการรุกรานของกองทัพปัจจามิตรในเวลาจวนจะพลบค่ำแสงคบเพลิงลุกโชติช่วง

จำนวนนับแสนดวงถูกจุดขึ้นพรายล้อมรอบกำแพงเมืองมิถิลาสาดแสงจับมิถิลานครให้สว่างไสวประหนึ่งกลางวันเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าบัดนี้กองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้เข้าประชิดกำแพงเมืองมิถิลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าจุลนีพอมาถึงก็มีพระราชองค์การดำรัสสั่งให้แม่ทัพทั้งหลายล้อมมิถิลานครทุกด้านโดยทันทีเสียงช้างก็ดีเสียงม้าก็ดีเสียงรถก็ดีเสียงพลทหารปรบมือผิวปากและโห่ร้องก้องคำรนอยู่ก็ดีดังสนั่นวันไหวอึกกระทึกกึกก้องไปทั้งเมืองประหนึ่งว่าปัตภีจะถล่มทลายกรุงมิถิลาในยามนี้เปรียบเหมือนเกาะกลางน้ำที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว

รอบด้านเท่านั้นยังไม่พอยังมีกองทัพม้ารายล้อมเป็นชั้นที่สองตามติดมาด้วยกองทัพรถและกองพลราบเป็นประการชั้นสุดท้ายดูช่างหน้าหวาดกลัวยิ่งนักชาวเมืองมิถิลาถูกกองทัพมหึมาล้อมไว้จนแน่นหนาเช่นนั้นก็พากันหวาดผวาตื่นกลัวจนแทบครอง

ตกใจแต่อย่างไรยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่คืออาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกุสะอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องกึกก้องโกลาหลทั้งยังเห็นแสงเพลิงสว่างกลบไปทั้งเมืองโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นก็พากันแปลกใจจึงรีบตรงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลแด่เท้าเธอว่าขอเดชะมหาราชเจ้าบัดนี้ภายนอกพระนครได้มีเสียงโห่ร้องกึกก้องโกลาหลดังสนั่นวันไหวไปทั้งพระนครข้าพระองค์ทั้งหลายนะได้ยินเสียงเหล่านั้นถนัดชัดเจนอยู่แต่ก็ยังไม่อาจทราบในทันทีว่านั่นเป็นเสียงอะไรกันแน่เห็นควรที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบแน่ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบมาก่อนแล้วว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกำลังกรีธาทัพมายึดมิถิลานครในเร็ววันแต่ก็ไม่ทรงนึกว่าจะรวดเร็วถึงเพียงนี้ครั้นเท้าเธอสดับคำของอาจารย์ทั้งสี่แล้วก็ทรงดำริว่าชรอยเสียงนั้นคงเป็นเสียงกองทัพของพระเจ้าจุลนีที่ยกมาตีมิถิลานครเป็นแน่แท้เท้าเธอทรงดำริชนี้แล้วก็รีบเปิดช่องพระแกรทอดพระเนตรดูณเบื้องล่างเห็นประการกองทัพมหึมาห้อมล้อมกำแพงมิถิลานครเป็นชั้นๆพร้อมกับแสงคบเพลิงที่จุดสว่างสวัยไปทั้งเมืองเท้าเธอก็ทรงทราบทันทีว่าบัดนี้กองทัพของพระเจ้าจุลนีได้กรีธาทัพมาถึงมิถิลานครแล้วจริงๆเท้าเธอทรงตกพระทัยกลัวต่อมรณภัยเป็นอย่างยิ่งจนตรัสอะไรไม่ออกได้แต่ทรงประทับยืนตะลึงพลึงเพลิดอยู่ในที่นั้นเองอาจารย์เสนกะเห็นพระพักของเท้าเธอหม่นหมองในทันใดจึงทูลถามว่ามีเหตุอันใดที่ทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัยหรือพระพุทธเจ้าค่ะนั่นอย่างไรล่ะกองทัพของพระเจ้าจุลนีนะเท้าเธอตรัสตอบสั้นๆแล้วก็ทรงรำพึงด้วยความทดท้อในพระหทัยว่าเราเองนะเห็นจะไม่พ้นเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีแน่แล้วหากในวันนี้พระเจ้าจุลนีจับตัวเราได้นี่ก็คงจะไม่ปล่อยให้เราอยู่รอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นแน่เมื่อมรณภัยคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวผู้ไม่มีดวงปัญญาต่างหวาดผวาสะดุ้งตกใจกลัวต่อความตายแต่ผู้มีดวงปัญญาอย่างมโหสถบัณฑิตจะมีวิธีป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายในครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เป็นแม่ของลูกเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางมีอาชีพทำสวนชอบทำบุญตามประเพณีเช่นทอดกฐินทอดผ้าป่าคุณแม่ไม่ชอบสูบบุหรี่ไม่ชอบเหล้าแต่เป็นคนขี้โมโหท่านไม่ชอบไปหมดรวมทั้งเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านชอบมาชวนพ่อไปดื่มเหล้าเป็นประจำมีเหตุผลคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนคุณพ่อเพราะเดินลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เมื่ออายุ72ปีคุณพ่อลูกมีอาชีพทำสวนได้ทำมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยความขยันแข็งทำให้แม้คุณพ่อจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็สามารถแต่งตัวได้ค่ะในยามปกติคุณพ่อจะเป็นพ่อที่ดีมากเป็นประดุจพ่อพระนี่ยามปกตินะจ๊ะจะเป็นพ่อพระของลูกเพราะท่านจะคอยตื่นแต่เช้ามืดเพื่อลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนเป็นประจำทำให้ครอบครัวลูกมีความสุขมากแต่พ่อของลูกจะเปลี่ยนจากพ่อพระธรรมดากลายมาเป็นพ่อพระเพลิงในทุกครั้งที่ท่านดื่มเหล้าแล้วพอท่านเมาได้ที่เมื่อไรท่านก็จะชอบมาทุบตีแม่หาคู่ซ้อมหลังจากนั้นยังไม่พอยังชอบทุบตีหม้อหายอีกต้องซื้อกันใหม่เรื่อยๆคุณพ่อลูกเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยทำบุญเลยพ่อไม่ชอบไปวัดท่านให้เหตุผลว่าเพราะพระทำงานของพระคือท่านห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าเมื่อคุณพ่อมีอายุได้83ปีอยู่ๆก็เดินไม่ได้คุณพ่อก็บอกกับท่านแก่แล้วคนแก่เส้นไม่ยืดเส้นมันยึดต่อมาก็มีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับท่านคือพ่อมีอาการตาเขียวตาขวางท้องแข็งท้องแข็งไม่มองหน้าคนเสียงที่พ่อพูดมาก็เป็นเสียงของแม่ทำให้คนในหมู่บ้านมามุงดูกันใหญ่จึงไปถามคุณหมอสายเวชว่า

ป็นใครหมอสายเวทก็ตอบว่าก็จะใครล่ะก็เมียมันน่ะสิหมอสายเวทพูดแล้วก็พ่นน้ำมนต์ไปไล่ผีแม่ออกก็ทำไมฉีดไปเลยหมดเลยแค่พ่นนั้นผีแม่ก็ไม่ออกเพราะผีแม่ดื้อดื้อน้ำมนต์แม่ที่สิงอยู่ในร่างพ่อก็บอกว่ากูจะเอามันตัวมันไปอยู่ด้วยตอนมีชีวิตมันชอบทุบตีกูคงรักกันมากทุกคนเลยช่วยกันหามพ่อพาไปถวายสังฆทานที่วัดพอถวายสังฆทานเสร็จพ่อก็สลบหมดสตินอนอ้าปากค้างพอฟื้นขึ้นมาท้องของท่านที่เคยแข็งก็กลับนิ่มเหมือนเดิมและยิ่งกว่านั้นคุณพ่อหายจากเส้นยึดกลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะนี่เห็นไหมล่ะต้องมาถวายสังฆทานพี่สาวคนที่สองของลูกแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพอมีอายุได้50ปีพี่สาวก็ป่วยออดออดแอดแอดเรียกว่าเด็กป่วยตลอดทั้งปีต้องหาหมอตามคลินิกบ่อยมากเรียกว่าเป็นราชินีคลินิกทีเดียวแหละทำให้มีชีวิตที่ลำบากมาตลอดพี่สาวคนนี้มักจะมีประสบการณ์แปลกๆเสมอเช่นบางครั้งรู้สึกเหมือนผีเข้าพี่สาวเราจะมีความรู้สึกว่ามีหนอนมาชัยตั้งแต่ปลายเท้าชัยไปทั่วทั้งตัวรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจอย่างแรงทรมานมากแต่ก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่หมอสายเวทแถวบ้านบอกว่าส่วนปลายเท้าเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดผีจะเข้าจากทางนี้พี่สาวจึงนึกถึงคาถาที่ตัวลูกให้พี่สาวท่องไว้บ่อยๆพี่สาวก็ท่องตามพอท่องได้สักพักก็ได้ยินเสียงอู้อี้อยู่ข้างหูว่ามึงอย่ามาท่องคำนี้กูไม่ชอบแล้วผีก็ไม่ยอมออกพี่สาวจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ให้ช่วยอาการเหล่านั้นจึงหายไปอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั่นเองพี่สาวได้เห็นเงาดำๆพร้อมกับเสียงของแม่พูดที่ข้างหูว่าพวกมึงไม่เคยตายไม่รู้หรอกว่ากูหิวแค่ไหนมึงอยากให้กูไปเกิดแต่กูยังไปเกิดไม่ได้แล้วให้มึงสร้างองค์พระให้กูก่อนกูจะนั่งรอบุญอยู่หัวนอนมึงนี่แหละลูกทราบเรื่องแม่จากพี่สาวจึงส่งเงินไปพี่สาวเพื่อให้นำไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวหรือว่าพระธรรมกายแต่เนื่องจากพี่สาวไปว่าพระธรรมกายไม่ถูกจึงได้ไปสร้างองค์พระที่วัดใกล้บ้านแทนตามว่าพี่สาวและพี่เคยฝันว่าแม่มานอนแทรกอยู่ตรงกลางพี่เคยก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลำบากอยู่หรือเปล่าฝันนะฝันแม่บอกว่าไม่ลำบากแล้วชื่นใจเหลือเกินลูกหลานทำบุญไปให้วันพระวันโกนก็ไปทำบุญกันบ้างนะวันนี้วันพระใครไปทำบุญกันนี่ต้องให้ผีบอกส่วนตัวลูกมาทำบุญเสาแก้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวและอุทิศบุญไปให้แม่สองวันต่อมากับฝันเห็นแม่ใส่ชุดราตรีสีชมพูมีเพชรประดับเหมือนกับจะไปกินเลี้ยงหน้าตาแม่สวยเหมือนเพิ่งอายุ30ปีแม่มาบอกว่าตอนนี้แม่

เอาจริงลูกก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรอยู่กินกันเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกเดียวกันหนึ่งคนแต่ต่อมาลูกหน้าสว่างขึ้นจึงเห็นว่าสามีคนนี้ไม่ช่วยทำมาหากินปล่อยลูกเป็นคนหาอยู่คนเดียวแต่เขามาช่วยกินแถมจะชู้มีเมียมากหลายคนพอลูกได้คิดลูกก็เลยคิดได้จึงปิดบัญชีเลิกกับสามีคนนี้ส่วนลูกชายซึ่งตอนนั้นมีอายุได้หนึ่งขวบก็ยกให้สามีเป็นคนเลี้ยงไปหลังจากแยกทางกับสามีคนแรกได้20ปีลูกก็เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นทำงานทุกอย่างในร้านอาหารแห่งหนึ่งวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่ลูกก็ยังหาเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษไปด้วยพอลูกพูดภาษาได้จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นแคชเชียร์ของร้านทำหน้าที่คิดเงินลูกค้าอยู่ต่อมาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมากระซิบว่าลูกค้าฝรั่งคนนี้ยังเป็นคนโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อนเลยลูกก็ไม่รอช้าแล้วลูกก็ชวนเขาคุยโดยถามเขาว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วหรือยังเธอยังไม่แต่งงานใช่ไหมเขาตอบว่ายังไม่ได้แต่งงานลูกก็เลยใช้คำถามไม้ตายว่าเธอมาแต่งงานกับฉันไหมล่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบตกลงทันทีเราใช้เวลาดูใจกันเวลา4ปีถึงแต่งงานกันสามีของลูกเป็นคนอเมริกันรัฐเวอร์จิเนียไม่เคยมีภรรยามาก่อนนับถือศาสนาคริสต์และชอบทำบุญสงเคราะห์โลกประเภทบริจาคสิ่งของและของที่จะให้ก็จะต้องเป็นของซื้อใหม่จากห้างสรรพสินค้าทุกครั้งทำบุญถูกหลักวิชานะเมื่อลูกทำบุญลูกก็จะเขียนชื่อเขาด้วยเขาก็จะดีใจมากแล้วก็ให้เงินลูกมาทำบุญเพิ่มอีกลูกชายลูกที่เกิดจากสามีคนแรกเขาอยู่กับคุณพ่อของเขาที่เมืองไทยมาโตขึ้นมาก็คบกับคนพาลติดยาเสพติดลูกส่งเงินให้เขาใช้เดือนละหลายหมื่นบาทเพื่อเป็นเงินค่าเทอมของเขาแต่เขาไม่ได้เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเลยกลับเอาไปเสพยาแทนแถมยังไปรับจ้างหิ้วถุงยาเสพติดจนถูกตำรวจจับลูกก็ได้ใช้เงินของสามีคนปัจจุบันเป็นแสนเพื่อไปสู้คดีซึ่งบอกกับสามีว่าจะหาเงินไปใช้หนี้บ้านที่เมืองไทยสามีเชื่อลูกจึงให้เงินลูกมาหลังจากสู้คดีกันแล้วทำให้ลูกชายลูกติดคุกเพียง3ปีเท่านั้นพอจากคุกลูกชายก็มาบวชอยู่2พรรษาที่วัดแถวบ้านระหว่างบวชเพื่อนติดยาก็ยังเอายามาให้เสพให้มันได้อย่างนี้สิท่านเจ้าวาดจับได้จะต้องการโอกาสแก้ตัวจะบรรลุลาสิกขาออกมาแล้วค่ะอย่างนี้ขาดทุนคำถามบุพกรรมใดคุณแม่จึงลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เสียชีวิตก่อนตายมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่แล้วก็มีข้อความฝากมาถึงลูกไหมคะบุพกรรมใดคุณพ่อจึงเดินไม่ได้หยุดช่วงหนึ่งและหายได้เพราะบุญถวายสังฆทานในครั้งนั้นใช่ไหมคะทำไมใช่เป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้ท่านเดินได้คะเกี่ยวกับเนื่องกับที่คุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อหรือไม่ช่วยกันจังคำถามด้วยนะจ๊ะคุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อจริงหรือเปล่าคะถ้าไม่จริงเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคะการที่พี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ่อยๆเป็นเสียงผีจริงๆหรือเปล่าคะเขาต้องการอะไรตอนที่พี่สาวถือกับข้าจะไปไหว้ศาลพระภูมิมีผีมาลุมกินกับข้านั้นใช่ไหมคะเงาดำๆที่พี่สาวเห็นพร้อมกับเสียงที่ได้ยินข้างหูหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนั้นใช่คุณแม่หรือเปล่าคะเป็นเพราะกรรมอะไรพี่สาวต้องป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ลำเค็ญลูกให้เงินไปใช้เท่าไหร่ก็หมดจะแก้ไขได้อย่างไรการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้มาใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปช่วยลูกชายที่มีคดียาเสพติดอยู่ลูกจะบาปมากไหมคะบาปจะส่งผลอย่างไรและจะต้องทำบุญอะไรถึงจะลบล้างบาปนี้ได้คะ
กรรมใดที่ทำให้ลูกไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกชาย

0: บุญที่ลูกชายได้บวช2 พรรษาจะช่วยชีวิตเขาดีขึ้นไหมคะลูกควรจะช่วยเขาอย่างไรลูกมีกรรมอะไรถึงได้ไปเกิดในที่กันดารมีพ่อเป็นคนขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆบุพกรรมใดลูกจึงได้สามีเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาแต่ก็อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญชาติต่อไปทำอย่างไรลูกจะได้เจอกับสามีดีๆคนนี้คะลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมลูกจึงมาเจอหมู่คณะช้าและลูกจะมีโอกาสได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไหมคะผู้ประสานงานที่คอยประคับครองลูกให้สร้างบุญกับหมู่คณะหมู่พุทธันดรที่แล้วเขาเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรอยู่ฝ่ายไหนมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงมาเป็นผู้ประสานงานของลูกในชาตินี้คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ท้าวเดินที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาคุณแม่ลื่นล้มศีรษะฟาดกับขอนไม้เสียชีวิตเพราะกัมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวปลาทุบหัวหมูทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าตายแล้วยังไม่ทันตั้งตัวได้ไปเป็นภูมิเทวาที่มีบ้านซ้อนอยู่กับบ้านเดิมได้บุญที่ทำตามประเพณีไม่ได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาคือย้ายสมณโณครัวจากบ้านเดิมไปอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแต่เดิมอยู่นอกมีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเรือนไทยใหญ่โตจ้ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านตอนนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสสาวและสวยขึ้นจ้าคุณพ่อเดินไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งต่อมาได้ทำสังฆทานแล้วหายได้เพราะกรรมในอดีตในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มัดขาสัตว์ส่งขายให้เขาฆ่ารวมกับกรรมที่เวลาเมาและทุบตีบุตรภรรยาในปัจจุบันมาส่งผลแต่ต่อมาหายได้เพราะทำบุญสังฆทานในปัจจุบันเป็นหลักเราต้องมีบุญเก่าในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติและยารักษาโรคเป็นทานแก่เพื่อนบ้านจ้ะโหอยากทำบุญยารักษาโรคแล้วอยากแข็งแรงไม่งั้นไออยู่เรื่อยเลยคุณแม่ได้มาเข้าสิงคุณพ่อนั้นก็เป็นเรื่องถูกต้องจ้ะเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะแม่ยังเคืองคุณพ่อที่สมัยท่านเป็นมนุษย์อยู่โดนคุณพ่อทุบตีเวลาเมาและอยู่ในช่วงที่ท่านเป็นภูมิเทวาสายที่บ้านอยู่ในช่วงแรกๆจ้ะพี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพี่สาวนี่เคยดื่มสุราและนับถือทรงเจ้าขาวผีมาส่งผลให้ได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่หรือเห็นโน่นเห็นนี่แต่ความจริงไม่มีเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมเก่าบันดาลจ้ะตอนที่พี่สาวถือกับข้าวจะไปไหว้สารภูมิก็ไม่มีผีมารุมกินข้าวแต่เป็นอาการทางประสาทหลอนด้วยวิบากกรรมดื่มสุราและนับถือทรงเจ้าขอผีบันดาลให้เห็นหรือรู้สึกไปอย่างนั้นจ้าเงาดำๆที่เห็นพร้อมกับเสียงที่พี่สาวได้ยินข้างหูหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทหลอนแต่กรรมเก่าบันดาลแต่คุณแม่ไม่ได้มารบกวนพี่สาวเลยมารบกวนเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นตอนในช่วงที่ทำเป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านจ้าแม่ไม่ได้เคืองลูกจะเคืองพ่อพี่สาวป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตลำเค็ญลูกให้เงินไปใช้เท่าไหร่ก็หมดเพราะกำเนิดดีชอบดื่มเหล้าและก็มักเมาเหล้าเมาแล้วก็ฆ่า

สัตว์เส้นผีเส้นผีบูชายันจึงทำให้เจ็บป่วยบ่อยๆและมีอาการทางประสาทหลอนอีกทั้งทำทานมันน้อยจึงมีชีวิตลำเค็ญแล้วก็ไม่อาจรักษาทรัพย์ได้ไม่ว่าลูกจะให้ไปเท่าไหร่ก็ตามจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้ผีสาวเลิกนับถือเจ้าทรงผีสิงเลิกไหว้ศาลพระภูมิอย่างเด็ดขาดและหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวรวมทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจ้ะการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้ไปใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดลูกชายนั้นก็เป็นกรรมมุสาซึ่งก็จะทำให้มีวิบากกรรมคือตัวลูกเองก็อาจจะถูกหลอกอย่างนี้บ้างจะแก้ไขลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันวิบากกรรมก็จะได้ตามไม่ทันจ้ะแต่อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขาเนอะเพราะตอนนี้ใจเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวจะมีปัญหาลูกไม่ได้อยู่ร่วมกับลูกชายเพราะกรรมใหม่ของตัวลูกเองกับเป็นกรรมเก่าของลูกชายในอดีตที่เมื่อมีภรรยาแล้วก็ปล่อยคนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวจ้ะบุญที่ลูกชายบวช2 พรรษาแล้วระหว่างบวชเขาก็ยังประพฤติตัวไม่ดีบุญบวชก็ได้ไม่มากพอที่จะช่วยได้แถมตรงข้ามนะยังขาดทุนอีกนอกจากจะตัวกลับตัวกลับใจหักดิบจากสิ่งไม่ดีและหันมาทำความดีอย่างจริงจังบุญนี้ก็พอจะช่วยได้จ้ะลูกไปเกิดที่กันดารมีพ่อขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องทุกคนเพราะเราเรียนมาหลายเคสแล้วเพราะกรรมในอดีตลูกมีมรณะทิฏฐิจึงได้ไปเกิดในที่กันดารและชอบคบคนขี้เหล้าจึงมีเชื้อดึงดูดให้มีพ่อขี้เมาไม่เคยได้ทำทานชีวิตจึงลำบากไม่มีบุญด้านการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาจึงทำให้ศึกษาไม่สูงแต่ก็มีบุญในบางชาติที่ทำทานบางช่วงสม่ำเสมอและมาส่งผลให้มีชีวิตสะดวกสบายจ้าลูกได้สามีต่างชาติต่างศาสนาแต่อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญเพราะบุญที่ลูกทำในปัจจุบันลาติฐานว่าให้ได้สามีดีเป็นหลักและลูกกับสามีคนนี้ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยสร้างบุญร่วมกันมาทั้งสองอย่างนี้แหละมาส่งผลจ้าชาติต่อไปอยากจะเจอสามีดีๆคนนี้อีกลูกก็ต้องชวนสามีคนนี้ที่ลูกมั่นใจว่าเป็นคนดีสร้างบุญร่วมกันอีกในทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ได้ไปเป็นสามีภรรยากันอีกจ้าลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันที่ชาตินี้ลูกมาเจอบุคคลชาเพราะเวลาจะตัดสินใจทำบุญมักจะลังเลแล้วก็ทำช้าคิดดูก่อนที่ทำไม่ได้อธิษฐานจิตให้ได้เจอหมู่คณะเร็วๆจ้าผู้ประสานงานที่คอยประคับประคองลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดพระพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติตามจนกระทั่งพระองค์พระภายในพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะผู้ประสานงานท่านนี้มาบวชแล้วพุทธันดรที่แล้วก็ได้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะให้กับลูกนั่นแหละแต่นั้นบุญนี้จึงธรรมชาตินี้จึงมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2568พระคุณอันยิ่งใหญ่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรให้ลูกทุกคนหมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายตรึกระลึกนึกถึงท่านให้ได้ตลอดทั้งวันเพราะถ้าไม่มีท่านเราก็จะไม่รู้จักศูนย์กลางกายไม่รู้จักที่ตั้งของใจเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะถ้าไม่มีท่านเราก็จะไม่รู้จักศูนย์กลางกายไม่รู้จักที่ตั้งของใจเพราะใจห่างจากที่ตั้งดั้งเดิมไปไกลเสียนานใจไม่ได้หยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ทำให้ชีวิตไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงความรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของชีวิตก็ขาดตอนไปความบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาของดวงจิตความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์รวมทั้งวิชาและจรณะก็ห่างหายไปเลยเพราะขาดการเชื่อมโยงระหว่างใจเรากับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของผู้รู้ผู้เป็นสรณะที่แท้จริงของเราที่ใจเราห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่7มายาวนานเพราะพยามารเขาตรึงเอาไปติดภายนอกติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสติดธรรมารมณ์กว่าเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบังเกิดขึ้นแล้วท่านก็ค้นพบว่าสิ่งที่ขาดหายไปนั้นทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือไม่รู้จักตัวเองฟังให้ชัดนะพวกเราทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่รู้จักตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงก็ไม่เคยเจอความบริสุทธิ์ผุดพองของดวงจิตก็เหินห่างไปกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ดีๆหดหายไปหมดเมื่อท่านค้นพบแล้วจึงรื้อฟื้นเอาของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่แล้วนำมาบอกพวกเราเพื่อให้สิ่งดีๆเหล่านั้นหวนคืนกลับมาด้วยคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องเอาใจมาติดมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7แล้วความสำเร็จจะเกิด

ตาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราแล้วก็สรรพสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งทวนอีกนิดหนึ่งนะต้องเอาใจมาติดมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7แล้วความสำเร็จจะเกิดยังไง1ตั้งแต่ความสุขที่แท้จริงเกิด2ปัญญาบริสุทธิ์เกิด3ความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเรา4แล้วก็สรรพสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเรา

ตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้เปิดเผยวิธีการหรือโนฮาวนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงสุดทีเดียวที่เราจะต้องระลึกนึกพระคุณท่านทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งทั้งนอนยืนเดินและมีอะไรที่จะบูชาธรรมท่านบูชาพระคุณท่านได้แม้ด้วยทรัพย์แม้ด้วยอวัยวะแม้ด้วยชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ควรจะทำเพราะความรู้นี้

0: พ้นได้ด้วยวิธีการที่ท่านสั่งสอนคือฝึกใจให้หยุดนิ่งตรงฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ความรู้ให้วิธีการตรงนี้คือผู้ที่เราควรเคารพสักการะบูชาแม้ด้วยทรัพย์แม้ด้วยอวัยวะแม้ด้วยชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เราหวงแหนแต่ถ้านึกถึงสิ่งที่ท่านมอบให้ทรัพย์อวัยวะและชีวิตแทบจะไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้รับผู้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อายุยืนถึง100 ปีหรือ1,000 ปีแต่ถ้าไม่รู้จักฐานที่7อายุยืนก็ยืนไปอย่างนั้นเองแก่ไปฟรีๆเกิดไปฟรีๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษบุรุษที่ไม่มีแก่นสารเลยไม่มีแก่นเหมือนต้นกล้วยสู้ผู้ที่เกิดมาแม้อายุอย่างน้อยได้เข้าถึงธรรมด้วยวิธีการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วตายในวันนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นประเสริฐกว่าเพราะเข้าถึงที่พึ่งภายในเพราะฉะนั้นการที่เราจะบูชาธรรมท่านทั้งปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง
1: สาธุ
0: ดังนั้นการที่เราตัดสินใจสร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มหัวใจในวันนี้ให้ปลื้มเถิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดถือว่าเราเป็นผู้มีบุญเก่าที่สั่งสมมาดีเพราะการตัดสินใจทุกครั้งนั้นต้องอาศัยบุญจะผิดจะถูกอย่างไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จจะมีสุขมีทุกข์ก็อยู่ที่การตัดสินใจถ้าตัดสินใจถูกมันก็มีความสุขและความสำเร็จเป็นรางวัลถ้าตัดสินใจพลาดก็มีความทุกข์ทรมานเป็นรางวัลในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้ว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญแม้ของเพียงเล็กน้อยจะได้ผลมากแต่บุญของพวกเราน่ะไม่ต้องพูดถึงกันละทำถูกจุดผู้ที่จะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษบุญนี้จึงเป็นบุญพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ได้กระทำเอาไว้บุคคลใดก็ตามที่ได้ทำกับท่านบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นนับอสงไขยอัปปมานัง
1: สาธุ
0: คือนับกันไม่ถ้วนมากมายกายกองทีเดียวเป็นบุญที่จะ

0: ส่งผลให้มีสมบัติใหญ่ที่จะใช้เป็นเครื่องสนับสนุนให้เดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและจะได้ที่สุดในทุกสิ่งที่สุดในรูปสมบัติที่สุดในทรัพย์สมบัติที่ขุดที่สุดในคุณสมบัติสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาญาณสี่จรณะสิบห้าและวิชาธรรมกายเป็นต้นได้ทะลุปรุโปร่งตั้งแต่ยังเยาว์วัยเรื่อยไปตลอดเส้นทาง
1: สาธุ
0: ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ลูกโลกตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาและให้มีความปลื้มปิติในมหาทานที่เราได้ทำมาดีแล้วและเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ก็ให้ลูกทุกคนมาร่วมงานกันอย่าได้ขาดเลยแม้เพียงคนเดียวนะลูกนะ
1: สาธุ
0: ก็ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย5ตุลาคมพุทธศักราช2544

ก็ฝากเอาไว้สั้นๆ ความสำเร็จในการสร้างบุญเมื่อกี้ก็อ่านโอวาทกันมาแล้วแต่มีข้อย

0: อยากจะแถมให้อีกสักหน่อยหนึ่งได้มีผู้มาซักมาถามว่าการทำงานของวัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มต้นมามีความก้าวหน้ามาตามลำดับตั้งแต่ปี2513เราเริ่มสร้างวัดขึ้นมาปีนี้2568 55ปี
1: ครับ
0: เขาถามว่าวัดพระธรรมกายก็เป็นวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่ว่ามีความก้าวหน้าไม่หยุดยั้งมาเลยเนี่ยมีหลักการในการทำบุญอย่างไรหลวงพ่อก็ให้ข้อคิดเขาบอกว่าเราเนี่ยได้ยินเรื่องการสร้างบุญด้วยกันทุกคนแหละแต่ว่าถึงเวลาสร้างบุญแล้วกฎเกณฑ์หลักการต่างๆก็มักจะลืมแต่วัดพระธรรมกายไม่ลืมทำทุกอย่างตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทบทวนเป็นข้อตลอดหมดแม่หลวงปู่ของเราในการทำภาวนาก็ทรงชี้ให้ชัดไม่มีพระอาจารย์ที่ไหนหลวงปู่หลวงทวดที่ไหนจะสอนภาวนาแล้วชี้ออกชัดชัดเป็นตัวเลขให้เลยแต่ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขใบหวยนะตัวเลขที่เอามาใช้งานเป็นยังไงเมื่อกี้เราก็ได้ดูแล้วหลวงปู่เวลาทำภาวนาก็ชี้ชัดลงไปเลยว่าต้องเอาใจเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัวและใจคนก็มีฐานที่ตั้งเป็นจุดไว้เลยฐานที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ปากช่องจมูกฐานที่สองอยู่ตรงนี้เพลาตาสามฐานที่สามอยู่ตรงนี้กลางกระโหลกศีรษะฐานที่สี่อยู่ตรงนี้ที่เพดานในปากฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอฐานที่หกอยู่ระดับเดียวกับสะดือและสำคัญที่สุดฐานที่เจ็ดต้องยกขึ้นมาอีกสองนิ้วด้วยทวนกลับมาและเป็นฐานที่ตั้งใจที่ถาวรแล้วเวลาทำบุญทุกชนิดใจก็ต้องตั้งอยู่ฐานที่เจ็ดนี้ชัดเจนอย่างนี้ทำงานทุกอย่างสิ่งที่ทำต้องออกเป็นตัวเลขให้ได้และต้องปฏิบัติตามตัวเลขนั้นให้ชัดเจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเวลาจะให้พวกเราได้บุญใหญ่ให้ชาวพุทธได้บุญใหญ่ประจำปีพระองค์ก็ให้ตัวเลขที่ชัดเจนแต่พวกเรามักปล่อยผ่านแต่ว่าวัดพระธรรมกายตั้งแต่สร้างวัดมาคุณยายไม่ยอมให้ปล่อยผ่านอ่ะเป็นยังไงย่อๆสั้นๆบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธ บุญกฐินเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของบุญใหญ่สามประการแรกต้องชัดก่อนหนึ่งเจตนาบริสุทธิ์ชัดลงไปเลยเจตนาบริสุทธิ์ในการทอดกฐินครั้งนี้เจตนาว่าไงล่ะชัดเจนไปเลยเป็นหลักต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานๆเ พราะไม่มีคำสอนของพระพุทธ

พระเจ้าแล้วชาวโลกไปไม่รอดบุญยากจะเกิดจึงต้องรักษาคำสอนรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เพราะฉะนั้นเจตนาบริสุทธิ์เปรี้ยงลงไปเลยเป็นประการที่หนึ่งสองทรัพย์บริสุทธิ์เปรี้ยงลงไปอีกเหมือนกันว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์บุญมันจะหย่อนไปเปรี้ยงลงไปอย่างนี้ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราไม่ได้เอาเปรียบใครมาเป็นประการที่สองจะมากจะน้อยต้องบริสุทธิ์ก่อนถึงน้อยถ้าบริสุทธิ์ก็ได้บุญมากพระองค์ทรงยืนยันสามบุคคลบริสุทธิ์เรื่องเหล่านี้เราก็ได้ยินกันมาทั้งนั้นแหละแต่มักปล่อยผ่านเป็นยังไง บุคคลบริสุทธิ์บุคคลก็แบ่งออกเป็นสองส่วนตัวเลขชัดคือฝ่ายผู้ให้หรือผู้ทำบุญกับฝ่ายผู้รับคือพระภิกษุทั้งสองฝ่ายความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ชัดเจนชัดเจนยังไงตรงนี้ขอฝากเอาไว้อะชัดเจนฝ่ายผู้ให้ก่อนผู้ให้บริสุทธิ์ชัดเจนยังไงพวกเราเกิดมาภายในภายหลังบางทีไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระกับวัดกับผู้เฒ่าผู้แก่เท่าที่ควรจะเป็นบุคคลบริสุทธิ์นี่หลุดไปเยอะเลยปู่ย่าตาทวดของเราทำยังไงเนื่องจากปู่ย่าตาทวดของเราตั้งแต่สร้างชาติไทยสร้างประเทศไทยขึ้นมานั้นสร้างอยู่บนฐานที่ต่างกับคนชาติอื่นคนชาติอื่นรวมชาตินี่ต้องรบกันฆ่ากันกว่าจะรวมประชาชาติกันได้แต่ปู่ย่าตาทวดของเรารวมชาติสร้างชาติสร้างด้วยบุญเอาบุญเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นจะมีชนเผ่ากี่ชนเผ่าในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่เขาก็มีหลายชนเผ่าเราก็มีหลายชนเผ่ายกตัวอย่างก็ได้นั่นแหละลพบุรีเนี่ยอดีตคือเมืองหลวงของมอญมาก่อนชนเผ่ามีกระจายกันเยอะแยะอย่างนี้เวลาจะสร้างชาติก็รวมชนเผ่าทุกชนเผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เป็นหนึ่งรวมด้วยอะไรรวมด้วยบุญบุญอะไรที่รวมชนเผ่าได้เยี่ยมเลยบุญกฐินครับเป็นยังไงนั่นแหละปู่ย่าตาทวดรวมทุกชนเผ่าชีวิตเราอยู่ได้ด้วยบุญจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อยู่ที่บุญมากบุญน้อยนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามาสร้างชาติกันด้วยบุญบุญกฐินบุญเข้าพรรษานี่ทำให้ดีเข้าพรรษานี้ทุกคนในหมู่บ้านตั้งใจนะเราจะสร้างบุญใหญ่ด้วยกันเพราะฉะนั้นหนึ่งตลอดพรรษานี้ศีล5ต้องรักษาให้ได้เป็นฐานเลยไม่พอแล้วถ้าใครพร้อมพยายามเถอวันพระต้องศีล8ให้ได้ส่วนใครจะพิเศษชนิดรักษาศีล8ตลอดพรรษาเช่นเดียวกับพระก็เอา

นี้เป็นการเตรียมตัวสร้างบุญใหญ่ของปู่ย่าตาทวดคุณจะถือมาคุณจะมาเผ่าไหนก็ตามเตรียมตัวอย่างนี้เตรียมตัวด้วยศีลของตัวเองก่อนและอย่างที่หลวงพ่อของเราเคยพูดเอาไว้เตือนเราเป็นประจำนั่นแหละแต่งเพลงมาให้ร้องด้วยเข้าพรรษาต้องเข้าถึงธรรมพูดง่ายๆคนก็ต้องเข้าพรรษาเหมือนพระด้วยตามกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อจะสร้างความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วจะได้บุญใหญ่สองนอกจากรักษาศีลแล้วฤดูเข้าพรรษาเป็นฤดูที่มีพระมากที่สุดในรอบปีเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านตักบาตรอย่าให้ขาดนะเตรียมความบริสุทธิ์กันอย่างนี้ทุกบ้านทุกครอบครัวจัดการกันลงไปตักบาตรอย่าให้ขาดประการที่สามนอกจากตักบาตรไม่ขาดแล้วหนึ่งและรักษาศีลสองตักบาตรทำบุญทำทานไม่ขาดสามก่อนนอนต้องสวดมนต์ภาวนาทำไมอันน่ะทบทวนบัญชีบุญบัญชีบาปของตัวเองว่าอย่าให้พลาดนะจะได้มีแต่ความบริสุทธิ์เขาทำกันมาอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นเมื่อเป็นเด็กหลวงพ่อเจอได้ยินได้รู้ได้เห็นอะไรญาติโยมเนี่ยเขาประชุมกันก่อนแล้วพรรษานี้จะมีพระครบห้ารูปไหมถ้าไม่ครบห้ารูปประชุมแม่บ้านในย่านนั้นหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นเลยมาจับฉลากกันเอาพ่อบ้านของเองนั่นแหละใครได้ฉลากนี้ต้องเอาพ่อบ้านเองมาบวชนะพระจะได้ครบห้ารูปเขาทำกันอย่างนี้เขาไม่ได้เหยาะเหยาะแย่ๆเขาเตรียมตัวกันอย่างนี้เตรียมพระมาด้วยเตรียมคนด้วยยิ่งกว่านั้นเถอะพวกเราภายหลังนี่เสื้อผ้าหาได้ง่ายแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเตรียมเลยเตรียมอะไร เขาเตรียมปลูกฝ้ายกันด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อนฝนนั่นเองแล้วพอถึงเวลาเข้าช่วงเข้าพรรษานั่นแหละเขาก็เตรียมพอเขาก็ได้ฝ้ายมาแล้วเขาก็เตรียมปั่นได้จากฝ้ายนั่นแหละเตรียมปั่นได้เอาฝ้ายที่ได้มาเอามาปั่นแล้วเขาก็มาร่วมกันทอถ้าเป็นถ้าหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นมีสมาชิกมากถึงก็ร่วมแรงร่วมใจกันเลยทำจุลกถิณทำยังไงมันร่วมกันทอผ้าให้ได้ครบในวันนั้นเลยเอาเส้นได้มาแต่เอาเครื่องทอผ้ามาด้วยมาทอผ้ากันในวันนั้นทำจุลกถิณกันเลยกี่บ้านกี่บ้านที่มีเครื่องทอผ้าเอามาเลยเพราะในยุคโน้นเขาทอผ้าไว้ใช้เองเขาร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้จะคนกี่เผ่าไม่รู้ไม่เกี่ยวจะเอาบุญด้วยกันเขารวมทำกันมาอย่างนี้นั่นแหละจึงได้มีคำพูดอยู่คำเนี่ยเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ทบทวนบัญชีบุญของเราวันนั้นอย่าเพิ่งนอนนี่เป็นมาอย่างนี้ถ้าก่อนพรรษาก็ต้องรวมกันให้ครบห้ารูปเป็นอย่างน้อยปู่ย่าตาทวดทำมาอย่างนี้พอเข้าพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บก็ออก

แล้วเสร็จแล้วเขาก็ร่วมกันจองนั่นแหละจองกันถิ่นในหมู่บ้านนั่นแหละจองกันเลยมาส่วนมากก็จะเป็นกฐินสามัคคีกันเพราะช่วยกันนี่เขาทำกันมาอย่างนี้ยังไม่พอแม้หมู่บ้านไหนตำบลไหนเพิ่งเริ่มเกิดยังไม่พร้อมที่จะมีวัดของตัวเองชักชวนกันมาร่วมงานด้วยกันกฐินนี้เพราะฉะนั้นกฐินนี้จึงเป็นกฐินสามัคคีเป็นบุญใหญ่ของหมู่บ้านนั้นตำบล นั้น เขาคำนวณกันมาหมดนะชาวบ้านฝ้ายขนาดนี้พอไหมเนี่ยจะทำผ้ากฐินปั่นได้ขนาดนี้พอไหมเนี่ยที่จะทำผ้ากฐินเขาทำกันนี้เพราะฉะนั้นขนาดของเพิ่งของผ้านี่เขาคำนวณหมดแล้วก็มาเย็บมาย้อมต่างๆเขาก็มาช่วยกันอย่างนี้คำนวณกันเป็นขั้นเป็นตอนนี่คำนวณในฐานะผู้ให้ที่บริสุทธิ์ทรัพย์ก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์อย่างนี้ส่วนฝ่ายพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่ครบห้ารูปนี่พระองค์ไม่ยอมให้รับกฐินหรอกทำไมล่ะถ้ามีแค่รูปสองรูปนี่ไม่ได้แสดงว่าพระที่วัดนั้นไม่ขวนขวายที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกความเพียรไม่พออย่างนี้ใช้ไม่ได้พระองค์ไม่ยอมจึงต้องหาทางทุกวิถีทางร่วมกับญาติโยมก็ดีตัวท่านเองก็ดีจะต้องไปชักจูงเพื่อนหมู่ญาติหมู่เพื่อนอะไรก็ตามทีมาบวชให้ครบห้ารูปไม่ได้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะสืบทอดอายุพุทธศาสนาต่อไปในภายหน้าตัวเลขของพระท่านก็ชัดและเมื่อตัวเลขชัดอย่างนี้ว่าจำนวนพระแล้วยังไม่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงชัดเจนยิ่งทำไมสามเดือนครับตลอดพรรษาห้ามไปค้างที่อื่นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนอีกแล้วยังไงพระเก่าทำหน้าที่อบรมพระใหม่ที่เข้ามาบวชห้ามไปไหนทุกอย่างออกเป็นตัวเลขแล้วถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็ให้ไม่เกินเจ็ดราตรีด้วยตัวเลขชัดถ้าเกินเจ็ดราตรีไปค้างที่อื่นไม่ได้ละจบเพกันเลยไม่ยอมอันนี้ตัวเลขชัดนะลูกฟังไว้อ่ะพระใหม่ตั้งใจเรียนจะได้รู้ว่าพระสัมมาเรียนอะไรเรียนธรรมะไม่ใช่ไปเรียนวิชาทางโลกเรียนธรรมะเพื่อจะได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างไรหรือพูดอีกทีเรียนธรรมะจะเอาอะไรจะเอาวิธีปิดนรกเปิดสวรรค์ทางไปนิพพานนะให้มันชัดเจนไม่งั้นบวชมาทำไมมันอยู่ตรงนี้บวชเพื่อศึกษาวิชาชีวิตว่าจะปิดนรกเปิดสวรรค์ทางไปนิพพานให้มันหมดกิเลสนั่นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังไงแล้วได้ใครสอนได้พระเก่าสอนให้ถ้าพระเก่าความสามารถไม่พอในการสอนก็ต้องไปนิมนต์พระจากวัดอื่นมาสอนให้ด้วยเอาละไปกลับยังไงก็แล้วแต่ละหรือนิมนต์พระวัดอื่นถ้าท่านมีหลายรูปเอามาอยู่ด้วยที่วัดนี้เพื่อจะให้พระใหม่ได้
ศึกษาวิชีวิธีปิดนรกเปิดสวรรค์ทางนิพพานท่านทำกันมาอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดอย่างนี้ทุกอย่างมีวันมีเวลากำหนดชัดเจนอย่างนี้แม้ที่สุดเมื่อออกพรรษาก็เปรี้ยงอีกเหมือนกันว่าจะต้องทอดกฐินภายใน1 เดือนนี้เท่านั้นเป็นกาลทานสำหรับการละทานนี้ฝากเอาไว้อีกอย่าปล่อยผ่านวันหนึ่งได้มีโอกาสถามคุณยายการละทานนี่มีความสำคัญขนาดไหนคุณยายพูดดีแบบชาวบ้านง่ายๆท่าน เคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะอีเวลากินได้นะมันไม่มีจะกินอีตอนเวลามีกินนะกินไม่ได้ทำไมล่ะมันเป็นเบาหวานมันเป็นโรคหัวใจมันเป็นนั่นเป็นนี่มีเอามากองให้ท่วมภูเขาเลยเอาไว้ให้กินแต่มันกินไม่ได้มันผิดเวลาซะแล้วเพราะฉะนั้นกาลทานนี่จำเป็นต้องการมีความจำเป็นอะไรแล้วก็ให้มันทันใจทันใช้ทันกินทันอยู่กันไปนะกินได้แล้วไม่มีกินโอ้ยอดแทบตายพอมีกินฟันก็โยกฟันก็หักเบาหวานก็เล่นงานได้แต่มองตาปริบปริบกาลทานทำให้นั่นแหละไม่ว่าอะไรที่ดีงามจะเกิดที่เราทันใจทันใช้ทุกอย่างมีเหตุมีผลรองรับอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อเราเริ่มสร้างวัดกันมาคุณยายจึงอาศัยหลักการอย่างนี้นี่แหละว่าจะทำอะไรเนี่ยตัวเลขต้องชัดเพราะฉะนั้นชาววัดที่เข้ามาใหม่ยายก็เปรี้ยงให้ชัดชัดว่าไงชัดว่าวัดเราจะสร้างเสร็จแม้เงินทุนเริ่มต้นแค่ 3,200 บาทนี่แต่จะเสร็จได้ด้วยอะไรสะอาดและระเบียบเปรี้ยงลงไปเลยอย่างอื่นไม่ใช่แล้วเราก็มักจะปล่อยเล่าให้ฟังอย่างนี้สะอาดและระเบียบสะอาดและระเบียบส่วนมากจะปล่อยผ่านวัดต่างๆบอกให้ก็ปล่อยผ่านแต่ที่วัดของเราไม่ปล่อยผ่านทำไมทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อของเราชัดเจน วัดเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ววัดคืออะไรวัดคือสถานที่สำคัญมีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างวัดในพระพุทธศาสนา1เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งสมัยพุทธกาลนะศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับก็ประทับที่วัดนั่นแหละพระอรหันต์ก็มาประทับที่วัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะผู้ศักดิ์สิทธิ์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแล้วก็ประทับไม่ประทับเปล่าก็สอนวิชาศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยไงล่ะเพราะฉะนั้น1วัดเป็นที่อยู่ที่พักของผู้ศักดิ์สิทธิ์วัดจึงเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แม้วันนี้พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิพพานแล้วแต่วัดก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไม1เป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระพุทธรูปนะยิ่งพระประธานนะ2นี่แหละที่รักษาพระไตรปิฎกอย่างดีเชียว 3. หลักฐานต่างๆอะไร
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สำคัญ

ช่นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลายทำเจดีย์ประดิษฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นวัดเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์และรวมทั้งเป็นที่อยู่ของพระภิกษุซึ่งมาฝึกความศักดิ์สิทธิ์ด้วย ประการที่สองวัดคืออะไรชัดลงไปวัดคือสถานศึกษาองั้นก็เหมือนโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆไม่เหมือนโรงเรียนต่างๆในโลกมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกมีเยอะแต่เขาศึกษาวิชาทำมาหากินเขาจะรวยเขาจะเก่งเขาจะรวยอะไรของเขาก็แล้วแต่ไม่ว่าเก่งยังไงรวยยังไงปิดนรกไม่มิดเปิดสวรรค์ไม่ออกนิพพานยิ่งไม่รู้จักแต่วัดสอนวิชาชีวิตคือปิดนรกได้ขณะที่เป็นๆแล้วก็เปิดสวรรค์ก็ได้ไปโลกหน้าก็พร้อมแถมปราบกิเลสเตรียมไปนิพพานด้วยหนึ่งวัดเป็น

ศึกษาแล้วเรียนแล้วมานั่งสมาธิด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันทำบุญด้วยกันจะประกอบการบุญอะไรต่างๆมาเลยวัดเพราะฉะนั้นวัดเลยเป็นแหล่งแหล่งอะไรอะไรแหล่งผลิตคนดีให้กับบ้านกับเมืองแหล่งผลิตคนดีที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง วัดมีงานสำคัญหรือมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้สามเรื่องหนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองเป็นที่ศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์สามแล้วก็เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามีฤทธิ์มีเดชปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้ทางไปนิพพานให้ตัวเองได้ถ้าใครมีอย่างนี้พร้อมอยู่ในตัวท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกคนประเภทนี้เนี่ยเอาล่ะถ้าภาษาศาสนาใช้คำว่าอะไรคนอย่างนี้คือมิตรแท้ของตัวเองและพร้อมจะเป็นมิตรแท้ให้กับผู้อื่นด้วยจากตรงนี้จะเป็นคนกี่เผ่ากี่เผ่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีวิธีการหล่อหลอมให้ใจเป็นบุญใจกายวาจาใจของตัวเองสามารถเป็นมิตรแท้แก่ตัวเองได้ ยังไม่พอเลยเป็นที่รวมของมิตรแท้ทั้งหลายเมื่อรวมกันมิตรแท้แต่ละคนรวมมันเข้าเลยกลายเป็นพลเมืองดูให้ดีคำว่าพลเมืองพลมาจากคำว่าพละแปลว่ากำลังเมืองก็บ้านเมืองที่อยู่ที่อาศัยประเทศชาติเพราะฉะนั้นจะให้ประเทศของตัวเองรุ่งเรืองขึ้นมาต้องเอาคนที่เป็นกำลังของเมืองคนยังไงล่ะเป็นกำลังของเมืองคนที่ช่วยตัวเองได้ปิดนรกเปิดสวรรค์ถางทางนิพพานให้ตัวเองได้เออไอ้นี่ละมันเป็นมิตรแท้ต่อตัวเองเป็นกำลังส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านสร้างเมืองได้แต่เดียวมันก็จะกำลังมันจะหย่อนสร้างเมืองได้แต่เดียวมันก็จะกำลังมันจะหย่อนถึงมีกำลังก็เพราะฉะนั้นเป็นสถานที่รวมมิตรแท้เลยกลายเป็นรวมกำลังของเมืองเหตุนี้ปู่ย่าตาทวดเราจะสร้างหมู่บ้านสร้างตำบลที่ไหนยังไงสร้างวัดก่อนหรืออย่างน้อยสร้างไปพร้อมกันเลยเอาวัดเป็นแกนกลางสร้างคนเพราะฉะนั้นเมื่อมิตรแท้เกิดขึ้นมาที่วัดไหนนั่นคือผลงานของวัดนั้นแต่วันนี้ความผิดพลาดเป็นอย่างไรความผิดพลาดก็คือคนรุ่นหลังไม่รู้ว่าวัดเนี่ยมีหน้าที่อะไรนี่เขาทำมาอย่างนี้อันนี้วัดคือที่ศักดิ์สิทธิ์นะวัดคือที่ศึกษาวิชาชีวิตปิดนรกเปิดสวรรค์ได้นะเตรียมตัวเป็นมิตรแท้ตัวเองและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นมิตรแท้กับตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้ร่วมกันเป็นพลเมืองเป็นกำลังของเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองก็เริ่มตั้งแต่สร้างหมู่บ้านสร้างตำบลหมู่บ้านดีตำบลดีอำเภอจังหวัดดีไล่กันขึ้นมาของเขามาอย่างนี้เหตุนี้ด
จึงมีคำอยู่ในประเทศไทยอยู่สองคำที่ลูกหลานปัจจุบันไม่รู้แล้วเอาไปปนกันคำว่าประชาชนกับคำว่าพลเมืองไงล่ะประชาชนคือใครคือผู้ที่มีชื่ออยู่ในสำนโนครัวของประเทศจะเป็นคนดีคนเลวจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหญิงจะเป็นชาย เมื่อมีชื่ออยู่ในสำมโนครัวก็เป็นประชาชนแต่เนื่องจากมีทั้งนิสัยดีนิสัยไม่ดีไอ้ไม่ดีนะมิตรเทียมกับตัวเองใช้ไม่ได้หรอก ขี้เกียจเกเรเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเป็นมิตรแท้กับตัวเองไอ้นี่เป็นกำลังเมืองได้เพราะฉะนั้น ประชาชนก็คือปนกันอยู่ทั้งมิตรแท้มิตรเทียมแต่ว่าพลเมืองอ่ะแยกออกมาเลยชัดเจนมิตรแท้ปู่ย่าตาทวดทำอะไรก็ชัดเจนอย่างนี้แต่พวกเราในรุ่นหลังเองนั่นแหละไม่ค่อยได้เข้าวัดเพราะฉะนั้นทำอะไรเลยมั่วๆไป ตัวเลขไม่ชัดสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างพระสร้างคนมีบุญพระองค์ก็ชัดศีลของพระองค์ก็ตรัสชัดศีล5นะสำหรับประชาชนในชีวิตประจำวันศีล8นะวันพระยกใจขึ้นมาถ้าเป็นสามเณรยกขึ้นมาศีล10นะเป็นพระยกขึ้นมา227นะตัวเลขชัดเจนหมดแต่เราเองสิวันนี้ทำงานกันไม่ชัดเจนไม่เฉพาะในประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้ประเทศอื่นๆก็เป็นอย่างนี้มันจึงได้เกิดเรื่องราวไม่เรียบร้อยกันทั่วโลกดินฟ้าอากาศก็แปรปรวน โรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดแต่ว่าถ้าทุกอย่างอยู่ได้อยู่เอาบุญเป็นตัวตั้งเอาพระรัตนตรัยเป็นตัวตั้งแล้วทำทุกอย่างตามตัวเลขที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้ให้ชัดชัดชัดจะแก้สถานการณ์ที่เลวร้ายทุกอย่างได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราก็5โมงครึ่งแล้วจะเย็นจัดไปก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆจะได้รบกวนแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายก็ได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบกิเลสปราบมารตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในแต่ละวันมีเรื่องให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจมากมายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องคิดคำนึงนึกถึงวิธีแก้ไขวนไปเวียนมาซ้ำๆจนทำให้เราลืมนึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7และจะต้องนึกถึงศูนย์กลางกายอย่างไรให้ใจพ้นจากทุกข์พบสุขแท้จริงและจะต้องนึกบ่อยแค่ไหนในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ให้เรานึกถึงศูนย์กลางกายบ่อยๆจะมีภาพหรือไม่มีภาพก็ไม่เป็นไรให้ใจเราอยู่ในท้องทำแค่สองครั้งหลับตากับลืมตาหลับตาก็ทำทีลืมตาก็ทำทีหรือหายใจเข้าก็ทำทีหายใจออกก็ทำทีเอาใจของเรามาเก็บไว้ภายในกลางท้องผูกพันไว้กับพระรัตนตรัยโดยเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พอใจหยุดจริงๆแล้วทั้งสามจะรวมที่เดียวกันเราก็นึกทีละอย่างจะนึกถึงดวงก่อนก็ได้องค์พระก่อนก็ได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนก็ได้สมมุติเรานึกถึงดวงพอใจหยุดจริงๆเดี๋ยวก็ได้พระรัตนตรัยทั้งสามเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นทำให้ถูกต้องกันเสียก่อน

ผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้แนะเทคนิคไว้แล้วนะคะว่าเราต้องนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7วันละ2ครั้งคือหลับตากับลืมตาหรือหายใจเข้ากับหายใจออกและนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ย้ำอีกนะคะว่าเราต้องนึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาอะไรในโลกนี้ก็ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดต่อเนื่องทั้งนั่งนอนยืนเดินเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขา

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงเนี้ย

เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎทั้งคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติด

มีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความ

ที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างใน

เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุข

ุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกล

คือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ่อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้น
พราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละจะพูดจำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี้แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทธโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทธโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนุของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวยสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิรเวทีบัณฑิตวรปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอากุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่าง

จุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัจธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขาประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทามพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมวดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณะมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตร

ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมให้ได้สั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกช่วงเวลานี้อยู่กับผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมด้วยคุณสายใจวลีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะขณะนี้นะคะเวลา 10:31 นาทีนะคะในเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่พวกเราทุกคนนั้นนะคะจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยนะคะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMCตามแพลตฟอร์มต่างๆเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านสามารถเลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel หรือว่าสุ่มแอปพลิเคชันแบบสดๆได้เลยครับนอกจากนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญส่งกำลังใจซึ่งกันและกันและแคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัน

0: นามิตของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะทบทวนบุญกันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่า เป็นงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะเช้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาธุชนเนี่ยมาที่วัดพระธรรมกายกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะมาตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่กันก็เรียกได้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีมากๆเลยนะคะที่1ปีที่วัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะ1เดือน1ครั้งสำหรับการบูชาข้าวพระเมื่อวานนี้นะคะ
0: เมื่อวันศุกร์นี้นะครับวันที่5กรกฎาคม
1: ใช่เมื่อวันที่5กรกฎาคม
0: หลายๆท่านต่างเดินทางมาเพราะว่าพิธีบูชาข้าวพระ1ปีมีเพียงแค่12ครั้งเท่านั้นเองนะครับและในช่วงบ่ายทุกท่านยังได้รับฟังข้อมูลอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลรวมถึงได้รับมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพระราชเหล็กเป็นของที่ระลึกในการทำบุญไม่ว่าจะเป็นงานถวายมหาสังฆทานสี่หมื่นวัดที่ผ่านมาจะได้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญกันครับ
1: ใช่ค่ะก็ทบทวนบุญกันนะคะและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานนะคะซึ่งทางรายการเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ค่ะมีนามว่าพระพิสัทธายกะเถระค่ะซึ่งตัวท่านเนี่ยนะคะก็ได้เล่าประวัติการสร้างบุญของท่านในอดีตชาติไว้ว่าชาติหนึ่งเนี่ยท่านได้เกิดร่วมสมัยกับพระปทุมุตตระพุทธเจ้านะคะซึ่งวันหนึ่งค่ะท่านลงไปเก็บบัวในสระขณะที่ถอนเง่าบัวเพื่อนำมาเป็นอาหารมาทำอาหารเนี่ยนะคะท่านก็เห็นพระปทุมุตตระพุทธเจ้าเหาะผ่านมาค่ะท่านก็เล่าว่าเราได้ยินเสียงจึงแงนขึ้นไปดูได้เห็นพระผู้นำโลกเรายืนอยู่ในสระนั่นแหละได้ทูลอ้อนวอนพระผู้นำโลกว่าน้ำผึ้งกำลังไหลออกจากเกสรบัวน้ำนมและเนยใสกำลังไหลจากเง่าบัวขอพระพุทธเจ้าโปรดทรงรับเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด
0: พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จลงจากอากาศมารับภิกษาของเราแล้วและทรงได้อนุโมทนาแก่เราว่าท่านจงเป็นผู้มีสุขเถิดด้วยการให้เง่าบัวเป็นทานนี้ท่านจงเป็นสุขอันไพบูลย์เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระตรัสอย่างนี้แล้วทรงรับภิกษาแล้วถึงเสด็จไปในอากาศพระพิสัทธายกะเถระเล่าต่อไปอีกนะครับว่าเราเก็บเง่าบัวจากสระแล้วกลับมายังอาสมวางเง่าบัวไว้ต้มวางเง่าบัวไว้บนต้นไม้ระลึกถึงทานของเราอยู่เนืองนิดครั้งนั้นลมพายุใหญ่ตั้งขึ้นพัดป่าให้ลั่นสะเทือนเกิดฟ้าผ่าอัสนีบาตกลงบนศีรษะของเราเราเป็นผู้นั่งตายอยู่ณที่แห่งนั้นละจากโลกแล้วได้ไปจุติสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเรารื่นรมอยู่ในเทวโลกนางอักษรนางอักษร 84,000 ล้วนประดับประดาสวยงามต่างบำรุงเราเช้าเย็นนี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวครับ
1: ค่ะพระเถระนะคะท่านก็ยังเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อเราเนี่ยมาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ถึงความสุขความบกพร่องในโภคทรัพย์ไม่มีแก่เราเลยก็คือมีทรัพย์มากเลยนะคะนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวเราอันพระสัมมาพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วจึงเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ถวายอภิกษาใดด้วยการถวายภิกษานั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยก็คือไม่ไปทุคตินะคะก็คือได้แก่ไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเป็นพระอรหันต์กิจในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวและอนิสงส์ตัวอย่างนะครับของการถวายเง่าบัวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าเป็นทานที่แม้เพียง

0: ปิติหมั่นระลึกนึกถึงบุญนั้นอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญได้ถวายถูกเนื้อนาบุญถวายในบุญญเขตถวายแก่ทักขิณายบุคคลผลบุญนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งภายในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนดังเรื่องราวของพระเถระดังกล่าวครับ
1: ที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะใกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้วค่ะตลอดทั้งรายการที่เราถ่ายทอดสดนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะได้ร่วมส่งข้อความเข้ามาได้เลยตลอดทั้งรายการนะคะเช่นเข้าพรรษาปีนี้เนี่ยทุกท่านมีความตั้งใจอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเองหรือปรารถนาทำความดีอะไรเอาไว้ให้กับตนเองให้เป็นคนเก่งและดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นต้นนะคะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมส่งข้อความมาปุ๊บแล้วติดแฮชแท็กต่อมาด้วยนะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือจะเลือกติดแฮชแท็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะได้ร่วมสนุกบุญบันเทิงก
0: ันใช่ครับก็จะมีบัตรที่ระลึกในการถวายเครื่องไทยธรรมถวายผ้าไตรนะครับที่หอฉันคุณยายมาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้สั่งสมบุญแล้วก็ติดต่อรับรางวัลได้ที่ทีมงานนะครับซึ่งก็จะขึ้นรายละเอียดเอาไว้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ติดแฮชแท็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC และ YouTube Channel ที่ GBN US ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ทักทายกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามากันตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะคะสวัสดีคุณทิติพลเขียวขำด้วยนะคะอันนี้ทาง GBN US Live นะคะแล้วก็สวัสดีคุณชมพู่บ้านแพงคุณศรีเวียงตรีแก้วและคุณสุรีธนภัทรตรีกุลด้วยค่ะ
0: สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขณะนี้ 10:39 น.ครับถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ไปสั่งสมบุญจากการถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญครับ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านอนุบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานในธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่าน

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: ฆังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนัง

เรียนท่านอนุบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธีรพัฒน์และกัลยาณมิตรธนธรรมพรพิชาโชติรัตน์

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุ

0: โนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัพปริวารานิ
0: สัพปริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเถิด

0: ธุเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลปัจเวคนาปาทังพันนามาเส

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: อเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเข็นพระทหารแท็กคณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัทหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ตลอดช่วงเวลาของการสั่งสมบุญขอให้ทุกท่านยังจิตให้เลื่อมใสสร้างความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นและน้อมนำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตนี้ด้วยมือของทุกท่านเองนะครับและในช่วงเวลานี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัทหารประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัทหารดังต่อไปนี้ครับทอดมันปลากรายผัดขิงหอมใหญ่หมูชิ้นน้ำพริกแจ่วบองต้มจืดหัวไชเท้าโครงหมูอ่อนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูพัทหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูรากบัวตุ๋นยาจีนพะแนงเต้าหู้อ่อนผัดผักบุ้งไฟแดงปอเปี๊ยะทอดของหวานในวันนี้เป็นกล้วยบวชชีค่ะก็เรียนเชิญสาธุชนนะคะหากมีพัทหารหวานคาวไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมมาด้วยตนเองนะคะสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้เลยนะคะทุกวันเลยค่ะ
0: เพิ่มเติมได้นะครับในการร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916หรือว่าร่วมทำบุญออนไลน์ได้นะครับผ่านทางระบบรับบริจาคออนไลน์ทั้ง3ช่องทางของวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ครับหรือว่าช่องทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org ท่านก็สามารถที่จะเลือกทำบุญตามความต้องการและรับใบอนุโมทนาบัตรได้และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE Official Account ครับที่ @ธรรมกายาสามารถที่จะทำบุญหรือว่าสอบถามรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อมูลข่าวสารกำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายได้เช่นการผ่านทาง LINE Official นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะขณะที่เราทำการถ่ายทอดสดอยู่นี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ร่วมกันส่งข้อความเข้ามาได้เยอะๆเลยอย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะส่งข้อความแล้ว

0: ติดแฮชแท็กด้วยเพ
1: ื
0: ่อที่เราจะได้ร่วมสนุกบุญบันเทิงกันนะคะแล้วก็รอรับของขวัญต้องบอกว่าเราจะแรนดอมรายชื่อเนี่ยเฉพาะผู้ที่ติดแฮชแท็กเท่านั้นย้ำแฮชแท็กอีกทีหนึ่งนะคะส่งข้อความแล้วอย่างเช่นข้าวพรรษานี้ปรนนาทำความดีอะไรกันบ้างเป็นต้นบางท่านบอกว่าคุณธีรพัฒน์อย่างนี้นะคะผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์ตั้งใจจะรักษาศีล8ตลอดทั้งพรรษาแล้วก็ติดแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้ร่วมนำรายชื่อเนี่ยแรนดอมรับรางวัลค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะฟังรายละเอียดนะครับจากทางรายการแล้วก็ติดต่อรับรางวัลได้กับทางเจ้าหน้าที่ติดต่อรับรางวัลได้ที่คุณทิพวรรณนะครับ063-792-9563 ครับขอทุกท่านได้รับชมด้วยความปลื้มปีติใจสั่งสมบุญแล้วก็คอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันแล้วก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวันนำบุญมาฝากกันนะครับเช
0: ่
1: นเดียวกับวันนี้ก็มีหลายๆท่านคอมเมนต์มานะครับรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มของ YouTube Channel ที่ GBN US Live แล้วก็ Facebook Fanpage GBN by DMC ครับ
0: ค่ะมาที่ GBN US Live เลยนะคะทาง YouTube ค่ะสวัสดีคุณศรีเวียงตรีแก้วคุณสมจิตอินทรประเสริฐนะคะคุณทัศมนค่ะแล้วก็คุณสมจิตนี่บอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็มีคุณดวงพรโพเพทัศนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณวีระวันแจ้งรัตนกุล3009บอกว่าวันนี้วันพระขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและทุกท่านที่มาเอาบุญกันนะคะสาธุค่ะ
1: สวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับคุณฟ้าใหม่คุณแก้วเอนะครับคุณไพฑูรย์นะครับคุณกรศรีกุล9767ครับบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับติดแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนี่แบบนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยตอนนี้นะครับอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันเดี๋ยวทีมงานก็จะได้คัดเลือกนะครับนำรายชื่อของท่านมาแรนดอมเพื่อรับของรางวัลเป็นบัตรรับผ้าไตรจีวรเพื่อจะได้สั่งสมบุญกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับและช่วงเวลาที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระทหารอยู่นี้ทุกท่านจะได้ไปรับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนจะได้เป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญในการประพฤติปฏิบัติธรรมและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปเรียนเชิญครับ
0: เชิญค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายท่านได้ค้นพบว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นธรรมที่สงบประณีตซึ่งจะนึกคิดหรือคาดคะเนเอานั้นไม่ได้เลยรู้ได้เฉพาะตนจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเรานะปรับใจให้หยุดนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างซึ่งเป็นแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งของสติแหล่งของปัญญาจนเกิดธรรมจักขุและญาณทัศนะแล้วเราก็จะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริงว่าสาระที่แท้จริงของทุกๆชีวิตคือการฝึกฝนใจน่ะให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจีวรขันธกะวินัยปิฎกว่าสตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตะครอบงามความตระหนี่แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุข

วันหนึ่งนางวิสาขาได้ฟังธรรมในพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เพื่อฉันเช้าที่บ้านของนางพอตกกลางคืนฝนได้ตกไปทั่วทวีปทั้งสี่ครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกกับภิกษุว่ามหาเมฆทำฝนให้ตกหนักไปทั่วทวีปทั้งสี่ฉะนั้นหากจะออกเดินทางไปตามปกติเพื่อไปรับภัตตาหารที่บ้านของมหาอุบาสิกาวิสาขาตอนที่ฝนหยุดตกแล้วนะก็คงจะไม่ทันแน่เพราะกว่าที่ฝนจะหยุดตกคงอีกนานจึงเสด็จหายไปจากพระเชตวันกับภิกษุสงฆ์อีก500รูปโดยกำลังฤทธิ์ของพระอรหันต์ไปปรากฏที่ซุ้มประตูของนางวิสาขามหาวาสิกาเห็นพระสงฆ์มาปรากฏอยู่หน้าบ้านก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอานุภาพมากในเมื่อห่วงน้ำสูงเพียงหัวเข่าก็มีสูงถึงเอวก็มีกำลังไหลเชี่ยวกรากเท้าหรือจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งที่เปียกน้ำนั้นไม่มีเลยว่าแล้วก็ชักชวนเพื่อนและเหล่าข้าทาสบริวารให้เจอกันประเคนพัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมกันนั้นนางก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กราบขอพรแปดประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วนางก็ทูล

ูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กราบขอพรแปดประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วนางก็ทูลภิกษุไข้ถวายยาแด่ภิกษุไข้ถวายข้าวยาคูเป็นประจำและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรถึงขอพรแปดประการกับเราวิสาขาก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้หม่อมฉันสั่งทาสีว่าไปเถิดเจ้าจงไปอารามบอกภิกษุสงฆ์ว่าภัตตาหารน่ะเสร็จแล้วและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุสงฆ์เปลื้องผ้าสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่จึงกลับมารายงานแก่หม่อมฉันว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่แต่หม่อมฉันเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองว่าตนนางกลับไปอีกก็จะเห็นภิกษุสงฆ์อยู่เต็มวัดรอภิกษุสงฆ์สงสนานกายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสั่งนางกลับไปนิมนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหม่อมฉันยังขอพรข้อที่หนึ่งว่าความเปลือยกายไม่งามไม่น่าดูหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสิกาสาดกแด่พระสงฆ์จนตลอดชีพจะได้ไม่เปลือยกายอาบน้ำในที่แจ้งข้อที่สองพระอคันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรย่อมเที่ยวพินาศบาทลำบากท่านฉันอคันตุกะพัดของหม่อมฉันสักวันสองวันก่อนพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจากเที่ยววินาบาทได้นะไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้เนี่ยจึงปรารถนา

ที่ตนต้องการจะไปอยู่ในเวลาพลบค่ำจากเดินทางลำบากท่านฉันข้ามิกพัทของหม่อมฉันแล้วจักไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือจักถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปไม่ค่ำเกินไปนักจักเดินทางไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายข้ามิกพัทแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพข้อ4เมื่อพระอาพาธไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปปายะอาพาธกำเริบหรือท่านอาจถึงแก่มรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานพัทของหม่อมฉันอาพาธจักทุเลาท่านจักไม่มรณภาพข้อ5พระผู้พยาบาลพระอาพาธมัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนจากนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสายตนเองก็จะอดอาหารท่านได้ฉันคิลานุปัฏฐากพัทของหม่อมฉันแล้วจากนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธตามเวลาตนเองก็จะได้ฉันด้วยข้อ6เมื่อพระอาพาธไม่ได้เภสัชจะเป็นสัปปายะอาพาธจากกำเริบหรือจากถึงมรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานเภสัชของหม่อมฉันแล้วอาพาธจากทุเลาท่านจักไม่มรณภาพข้อ7พระองค์ทรงเห็นอานิสงส์10ประการได้ทรงอนุญาตข้าวยาคูไว้ที่เมืองอันธกะวินทะหม่อมฉันเห็นอานิสงส์ตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจึงปรารถนาจะถวายข้าวยาคูเป็นประจำแด่สงฆ์และประการสุดท้ายภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ำร่วมท่าน้ำเดียวกันกับเหล่าหญิงแพทย์สยาพวกหญิงแพทย์สยาพากันเย้ยหยันภิกษุณีว่าพวกท่านกำลังสาวประพฤติพรหมจรรย์จะได้ประโยชน์อะไรควรบริโภคกาไม่ใช่หรือประพฤติพรหมจรรย์ตอนแก่เท่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกท่านยึดเอาส่วนที่สองไว้ได้เมื่อภิกษุณีถูกพวกหญิงพัสยาเย้ยหยันก็เป็นผู้เก้อความเปลือยกายของมาตุคามนั้นไม่งามหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุทกสาดกแก่ภิกษุณีสงฆ์พระเจ้าค่ะเมื่อนางกราบทูลในสงฆ์ของพร8ประการแล้วพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาว่าดีละวิสาขาสตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ไปด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตะครอบงำความตระหนี่ได้แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขแก่ชีวิตสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพรานามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานครั้นทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วก็เสด็จกลับบุพพารามนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ฉลาดในการขอพรอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขานะจ๊ะท่านได้สั่งสมบ่มบารมีมาอย่างดีแล้วเมื่อจะขอพรอะไรนอกจากจะเป็นไปเพื่อเพิ่มเติมบุญบารมีให้กับตัวเองยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอีกด้วยทำให้ชาวโลกได้มีโอกาสทำบุญใหญ่คือได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ถวายอาคันตุกพัทคามิกพัทคิลานพัทและคิลานุปัฏฐากพัทเป็นต้น
ประวัติการสร้างบารมีของมหาอุบาสิกาพิสาข

มีรายละเอียดมากทีเดียวโดยเฉพาะการขอพรในสมัยที่ยังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งเมื่อค้นดูประวัติของท่านทำให้น่าทึ่งไปอีกว่าท่านเคยเป็นพระมารดาของพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีปราสาททองพันชั้นสูง25โยชน์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและนางเคยขอพรเอาไว้อย่างไรบ้างเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญเอาไว้มากๆเหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขาและก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งควบคู่กันไปหยุดในหยุดกันเรื่อยไปเนี่ยจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

เป็นแม่ของลูกเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางมีอาชีพทำสวนชอบทำบุญตามประเพณีเช่นทอดกฐินทอดประป่าคุณแม่ไม่ชอบสูบบุหรี่ไม่ชอบเหล้าแต่เป็นคนขี้โมโหท่านไม่ชอบไปหมดรวมทั้งเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านชอบมาชวนพ่อไปดื่มเหล้าเป็นประจำมีเหตุผล

แม่เสียชีวิตไปก่อนคุณพ่อเพราะเดินลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เมื่ออายุ72ปีคุณพ่อและลูกมีอาชีพทำสวนโดยทำมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยความขยันแข็งทำให้แม่คุณพ่อจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็สามารถแต่งตัวได้ค่ะในยามปกติคุณพ่อจะเป็นพ่อที่ดีมากเป็นประดุจพ่อพระนี่ยามปกตินะจ๊ะจะเป็นพ่อพระของลูกเพราะท่านจะคอยตื่นแต่เช้ามืดเพื่อลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนเป็นประจำทำให้ครอบครองลูกมีความสุขมากแต่พ่อของลูกจะเปลี่ยนจากพ่อพระธรรมดากลายมาเป็นพ่อพระเพลิง ในทุกครั้งที่ท่านดื่มเหล้าแล้วพอท่านเมาได้ที่เมื่อไรท่านก็จะชอบมาทุบตีแม่หาคู่ซ้อมนอกจากนั้นยังไม่พอยังชอบทุบตีหม้อหายอีกต้องซื้อกันใหม่เรื่อยๆคุณพ่อลูกเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยทำบุญเลยพ่อไม่ชอบไปวัดท่านให้เหตุผลว่าเพราะพระทำงานของพระคือท่านห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าเมื่อคุณพ่ออายุได้83ปีอยู่ๆก็เดินไม่ได้คุณพ่อก็บอกกับท่านแก่แล้วคนแก่เส้นไม่ยืดเส้นมันยึดต่อมาก็มีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับท่านคือพ่อมีอาการตาเขียวตาขวาง ท้องแข็งท้องแข็งไม่มองหน้าคนเสียงที่พ่อพูดออกมาก็เป็นเสียงของแม่ทำให้คนในหมู่บ้านมามุงดูกันใหญ่จึงไปถามคุณหมอถามคุณหมอสายเวทว่าเป็นใครหมอสายเวทก็ตอบว่าก็จะใครล่ะกับเมียมันน่ะสิหมอสายเวทพูดแล้วก็พ่นน้ำมนต์ไปไล่ผีแม่ออกก็ทำไมฉีดไปเลยหมดเลยแค่พ่นนั้นผีแม่ก็ไม่ออกเพราะผีแม่ดื้อดื้อน้ำมนต์แม่ติดสิงอยู่ในร่างพ่อก็บอกว่ากูจะเอามันตัวมันไปอยู่ด้วยตอนมีชีวิตมันชอบทุบตีกูคงรักกันมากทุกคนเลยช่วยกันหาพ่อพาไปถวายสังฆทานที่วัดพอถวายสังฆทานเสร็จพ่อก็สลบหมดสตินอนอ้าปากค้างพอฟื้นขึ้นมาท้องของท่านที่เคยแข็งก็กลับนิ่มเหมือนเดิมและยิ่งกว่านั้นคุณพ่อหายจากเส้นยึดกลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะนี่เห็นไหมล่ะต้องมาถวายสังฆทานพี่สาวคนที่สองของลูกแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพอมีอายุได้50ปีพี่สาวก็ป่วยออดออดแอดแอดเรียกว่าเด็กป่วยตลอดทั้งปีต้องหาหมอตามคลินิกบ่อยมากเรียกว่าเป็นราชินีคลินิกทีเดียวแหละทำให้มีชีวิตที่ลำบากมาตลอดพี่สาวคนนี้มักจะมีประสบการณ์แปลกๆเสมอเช่นบางครั้งรู้สึกเหมือนผีเข้าพี่สาวแต่จะมีความรู้สึกว่ามีหนอนมาชัยตั้งแต่ปลายเท้าชัยไปทั่วทั้งตัวรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจอย่างแรงทรมานมากแต่ก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่หมอสายเวทแถวบ้านบอกว่าส่วนปลายเท้าเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดผีจะเข้าจากทางนี้พี่สาวจึงนึกถึงคาถาที่ตัวลูกให้พี่สาวท่องไว้บ่อยๆพี่สาวก็ท่องตามพอท่องได้สักพักก็ได้ยินเสียงอู้อี้อยู่ข้างหูว่ามึงอย่ามาท่องคำนี้กูไม่ชอบแล้วผีก็ไม่ยอมออกพี่สาวจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ให้ช่วยอาการเหล่านั้นจึงหายไปอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั่นเองพี่สาวได้เห็นเงาดำๆพร้อมกับเสียงของแม่พูดที่ข้างหูว่าพวกมึงไม่เคยตายไม่รู้หรอกว่ากูหิวแค่ไหนมึงอยากให้กูไปเกิดแต่กูยังไปเกิดไม่ได้แล้วมึงสร้างองค์พระให้กูก่อนกูจะนั่งรอบุญอยู่หัวนอนมึงนี่แหละ

ลูกทราบเรื่องแม่จากพี่สาวจึงส่งเงินไปพี่สาวเพื่อให้นำไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวที่วัดพระธรรมกายแต่เนื่องจากพี่สาวไปวัดพระธรรมกายไม่ถูกจึงได้ไปสร้างองค์พระที่วัดกายบางแทนตามพี่สาวและพี่เคยฝันว่าแม่มานอนแทรกอยู่ตรงกลางพี่เคยก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลำบากอยู่หรือเปล่าฝันนะฝันแม่บอกว่าไม่ลำบากแล้วชื่นใจเหลือเกินลูกหลานทำบุญไปให้วันพระวันโกนก็ไปทำบุญกันบ้างนะวันนี้วันพระใครไปทำบุญกันนี่ต้องให้ผีบอกส่วนตัวลูกมาทำบุญเสาแก้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวแล้วอุทิศบุญไปให้แม่สองวันต่อมาก็ฝันเห็นแม่ใส่ชุดราตรีสีชมพูมีเพชรประดับเหมือนกับจะไปกินเลี้ยงหน้าตาแม่สวยเหมือนเพิ่งอายุ30ปีแม่มาบอกว่าตอนนี้แม่ไม่ลำบากแล้วสำหรับตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด4คนตอนที่ลูกอายุ15ปีลูกได้หนีออกจากบ้านไปกรุงเทพเพราะเบื่อพ่อขี้เมานี่ไม่ใช่ปัญหาสังคมเกิดแล้วเพราะความเมาไปทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยคิดแต่ว่าอยากจะหนีนรกบนดินไปให้พ้นพอมาถึงก็ไปเรียนเสริมสวยได้ทำงานกินนอนอยู่ที่ร้านระหว่างนั้นก็หาเวลาเรียนศึกษาผู้ใหญ่และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันต่อมาลูกก็ได้พบกับสามีคนแรกโดยที่ลูกเป็นคนไปจีบเขาเองตอนนั้นลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะ

พ่อค้าหมูลูกก็พูดจีไปเรื่อยเปื่อยว่าแต่งงานกันไหมล่ะพูดเรื่อยเปื่อยแต่เขาเอาจริงลูกก็เลยต้องตกกระไดพอโจรอยู่กินกันเฉยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกเดียวกันหนึ่งคนแต่ต่อมาลูกหน้าสว่างขึ้นจึงเห็นว่าสามีคนนี้ไม่ช่วยทำมาหากินปล่อยลูกเป็นคนหาอยู่คนเดียวแต่เขามาช่วยกินแถมจะชู้มีเมียมากหลายคนพอลูกได้คิดลูกก็เลยคิดได้จึงปิดบัญชีเลิกกับสามีคนนี้ส่วนลูกชายซึ่งตอนนั้นมีอายุได้หนึ่งขวบก็ยกให้สามีเป็นคนเลี้ยงไปหลังจากแยกทางกับสามีคนแรกได้20ปีลูกก็เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นทำงานทุกอย่างในร้านอาหารแห่งหนึ่งวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่ลูกก็ยังหาเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษไปด้วยพอลูกพูดภาษาได้จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นแคชเชียร์ของร้านทำหน้าที่คิดเงินลูกค้า

แล้วลูกก็ชวนเขาคุยโดยถามเขาว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วหรือยังเธอยังไม่แต่งงานใช่ไหมเขาตอบว่ายังไม่ได้แต่งงานลูกก็เลยใช้คำถามไม้ตายว่าเธอมาแต่งงานกับฉันไหมล่ะแต่เขาก็จะไม่ได้ตอบตกลงทันทีเราใช้เวลาดูใจกันเวลา4ปีถึงแต่งงานกันสามีของลูกเป็นคนอเมริกันรัฐเวอร์จิเนียไม่เคยมีภรรยามาก่อนนับถือศาสนาคริสต์และชอบทำบุญสงเคราะห์โลกประเภทบริจาคสิ่งของและของที่จะให้ก็จะต้องเป็นของซื้อใหม่จากห้างสรรพสินค้าทุกครั้งทำบุญถูกหลักวิชาเนี่ยเมื่อลูกทำบุญลูกก็จะเขียนชื่อเขาด้วยเขาก็จะดีใจมากแล้วก็ให้เงินลูกมาทำบุญเพิ่มอีกลูกชายลูกจะเกิดจากสามีคนแรกเขาอยู่กับคุณพ่อของเขาที่เมืองไทยมาโตขึ้นมาก็คบกับคนพาลติดยาเสพติดลูกส่งเงินให้เขาใช้เดือนละหลายหมื่นบาทเพื่อเป็นเงินค่าเทอมของเขาแต่เขาไม่ได้เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเลยกลับเอาไปเสพยาแทนแถมยังไปรับจ้างหิ้วถุงยาเสพติดจนถูกตำรวจจับลูกก็ได้ใช้เงินของสามีคนปัจจุบันเป็นแสนเพื่อไปสู้คดีซึ่งบอกกับสามีว่าจะหาเงินเอาไปใช้หนี้บ้านที่เมืองไทยสามีเชื่อลูกจึงให้เงินลูกมาหลังจากสู้คดีกันแล้วทำให้ลูกชายลูกติดคุกเพียง3ปีเท่านั้นพอจากคุกลูกชายก็มาบวชอยู่2พรรษาที่วัดแถวบ้านระหว่างบวชเพื่อนติดยาก็ยังเอายามาให้เสพให้มันได้อย่างนี้สิจนเจ้าวาดจับได้จะต้องการโอกาสแก้ตัวจะมาได้ลาสิกขาออกมาแล้วค่ะอย่างนี้ขาดทุนคำถามบุพกรรมใดคุณแม่จึงลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เสียชีวิตก่อนตายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญไม่ให้ท่านท่านได้รับหรือไม่แล้วก็มีข้อความฝากมาถึงลูกไหมคะบุพกรรมใดคุณพ่อจึงเดินไม่ได้หยุดช่วงหนึ่งและหายได้เพราะบุญถวายสังฆทานในครั้งนั้นใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้ท่านเดินได้คะเกี่ยวกับเนื่องกับที่คุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อหรือไม่ช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะคุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อจริงหรือเปล่าคะถ้าไม่จริงเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคะการที่พี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ่อยๆเป็นเสียงผีจริงๆหรือเปล่าคะเขาต้องการอะไรตอนที่พี่สาวถือกับข้าจะไปไหว้ศาลพระภูมิมีผีมาลุมกินกับข้านั้นใช่ไหมคะเงาดำๆที่พี่สาวเห็นพร้อมกับเสียงที่ได้ยินข้างหูหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนั้นใช่คุณแม่หรือเปล่าคะเป็นเพราะกรรมอะไรพี่สาวต้องป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ลำเค็ญลูกให้เงินไปใช้เท่าไหร่ก็หมดจะแก้ไขได้อย่างไรการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้มาใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปช่วยลูกชายที่มีคดียาเสพติดอยู่ลูกจะบาปมากไหมคะบาปจะส่งผลอย่างไรและจะตั้งทำบุญอะไรถึงจะลบล้างบาปนี้ได้คะกรรมใดที่ทำให้ลูกไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกชายบนที่ลูกชายได้บวช2พรรษาจะช่วยชีวิตเขาดีขึ้นไหมคะลูกควรจะช่วยเขาอย่างไรลูกมีกรรมอะไรถึงได้ไปเกิดในที่กันดารมีพ่อเป็นคนขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆบุพกรรมใดลูกจึงได้สามีเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาแต่ก็อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญชาติต่อไปทำอย่างไรลูกจะได้เจอกับสามีดีๆคนนี้คะลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมลูกจึงมาเจอหมู่คณะช้าและลูกจะมีโอกาสได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไหมคะผู้ประสานงานที่คอยประคับประคองลูกให้สร้างบุญกับหมู่คณะหมู่พุทธันดรที่แล้วเขาเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรอยู่ฝ่ายไหนมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างทำไมถึงมา

คุณแม่ลื่นล้มศีรษะฟาดกับขอนไม้เสียชีวิตเพราะกัมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวปลาทุบหัวหมูทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าตายแล้วยังไม่ทันตั้งตัวได้ไปเป็นภูมิเทวาที่มีบ้านซ้อนอยู่กับบ้านเดิมได้บุญที่ทำตามประเพณีไม่ได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาคือย้ายสมณโครัวจากบ้านเดิมไปอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแต่เดิมอยู่นอกมีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเรือนไทยใหญ่โตจ้ะท่านฝ่ายอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านตอนนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสสาวและสวยขึ้นจ้าคุณพ่อเดินไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งต่อมาได้ทำสังฆทานแล้วหายได้เพราะกรรมในอดีตในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มัดขาสัตว์ส่งขายให้เขาฆ่ารวมกับกรรมที่เวลาเมาแล้วทุบตีบุตรภรรยาในปัจจุบันมาส่งผลแต่ต่อมาหายได้เพราะทำบุญสังฆทานในปัจจุบันเป็นหลักเราต้องมีบุญเก่าในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติและ

เกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมเก่าบันดาลใช่ตอนที่พี่สาวถือกับข้าวจะไปไหว้สารภูมิก็ไม่มีผีมารุมกินข้าวแต่เป็นอาการทางประสาทหลอนโดยวิบากกรรมดื่มสุราและนับถือทรงเจ้ากับผีบันดาลให้เห็นหรือรู้สึกไปอย่างนั้นจ้าเงาดำๆที่เห็นพร้อมกับเสียงที่พี่สาวได้ยินข้างหูหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทหลอนจากกรรมเก่าบันดาลแต่คุณแม่ไม่ได้มารบกวนพี่สาวเลยมารบกวนเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นตอนในช่วงที่ทำเป็นพรหมเทวาอยู่ที่บ้านจ้ะแม่ไม่ได้เคืองลูกแต่เคืองพ่อพี่สาวป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตลำเค็ญลูกให้เงินไปใช้เท่าไหร่ก็หมดเพราะกำเนิดดีชอบดื่มเหล้าแล้วก็มักเมาเหล้าเมาแล้วก็ฆ่าสัตว์เส้นผีเส้นผีบูชายันจึงทำให้เจ็บป่วยบ่อยๆและมีอาการทางประสาทหลอนอีกทั้งทำทานมันน้อยจึงมีชีวิตลำเค็ญแล้วก็ไม่อาจรักษาทรัพย์ได้ไม่ว่าลูกจะให้ไปเท่าไหร่ก็ตามจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้พี่สาวเลิกนับถือเจ้าทรงผีสิงเลิกไหว้ศาลพระภูมิอย่างเด็ดขาดแล้วหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวรวมทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจ้ะการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้ไปใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดลูกชายนั้นก็เป็นกรรมมุสาซึ่งก็จะทำให้มีวิบากกรรมคือตัวลูกเองก็อาจจะถูกหลอกอย่างนี้บ้างจะแก้ไขลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันวิบากกรรมก็จะได้ตามไม่ทันจ้ะแต่อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขาเนอะเพราะตอนนี้ใจเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวจะมีปัญหาลูกไม่ได้อยู่ร่วมกับลูกชายเพราะกรรมใหม่ของตัวลูกเองก็เป็นกรรมเก่าของลูกชายในอดีตที่เมื่อมีภรรยาแล้วก็ปล่อยคนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวจ้ะบุญที่ลูกชายบวชสองพรรษาแล้วระหว่างบวชเขาก็ยังประพฤติตัวไม่ดีบุญบวชก็ได้ไม่มากพอที่จะช่วยได้แถมตรงข้ามนะยังขาดทุนอีกนอกจากเจ้าตัวกลับตัวกลับใจหักดิบจากสิ่งไม่ดีและหันมาทำความดีอย่างจริงจังบุญนี้ก็พอจะช่วยได้จ้ะลูกไปเกิดที่กันดารมีพ่อขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องทุกคนเพราะเราเรียนมาหลายเคสแล้วเพราะกรรมในอดีตลูกมีมรณทิฏฐิจึงได้ไปเกิดในที่กันดารและชอบคบคนขี้เหล้าจึงมีเชื้อดึงดูดให้มีพ่อขี้เมาไม่ค่อยได้ทำทานชีวิตจึงลำบากไม่มีบุญด้านการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาจึงทำให้ศึกษาไม่สูงแต่ก็มีบุญในบางชาติที่ทำทานบางช่วงสม่ำเสมอได้มาส่งผลให้มีชีวิตสะดวกสบายจ้าลูกได้สามีต่างชาติต่างศาสนาแต่อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญเพราะบุญที่ลูกทำในปัจจุบันลาติฐานว่าให้ได้สามีดีเป็นหลักและลูกกับสามีคนนี้ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยสร้างบุญร่วมกันมาทั้งสองอย่างนี้แหละมาส่งผลจ้าชาติต่อไปอยากจะเจอสามีดีๆคนนี้อีกลูกก็ต้องชวนสามีคนนี้ที่ลูกมั่นใจว่าเป็นคนดีสร้างบุญร่วมกันอีกในทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ได้ไปเป็นสามีภรรยากันอีกจ้าลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันที่ชาตินี้ลูกมาเจอบุคคลชา

จะจะตัดสินใจทำบุญมักจะลังเลและกระทำช้าคิดดูก่อนอีกทั้งไม่ได้อธิษฐานจิตให้ได้เจอหมู่คณะเร็วๆจ้าผู้ประสานงานที่คอยประคับประคองลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดพระพุทธนรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพระองค์พระภายในพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะผู้ประสานงานท่านนี้มาบวชแล้วพุทธนรที่แล้วก็ได้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะให้กับลูกนั่นแหละแต่นั้นบุญนี้จึงธรรมชาตินี้จึงมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วใครตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

0: จากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้ว
1: กาลยานมิตรสมศักดิ์ธรรมอุทัยพรหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคานามการังกะโรมาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปริวารานี
1: ้สัปริวารานี้
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอ
1: ตลอดกาลนานเท
3: อสาธุ
4: สำหรับท่านนันทบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรดวงชีวันล้วนมงคลและกัลยาณมิตรพมเรศไหมตันเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
5: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
5: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
5: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
5: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
1: อิมานิ
5: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
5: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
1: อัมหากัง
5: ทีฆ

0: ตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเ
0: ถอตลอดกาลนานเถ
3: อสาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองข้างและสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายธรรมดาสมบัติทั้งหลายนั้นย่อมจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความตระหนี่ความตระหนี่ย่อมครอบงำใจ

0: อยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่สมบัตินั้นยังมีอยู่และความตระหนี่นี้เองที่จะเป็นตัวผลักดันสมบัติอันจะพึงบังเกิดขึ้นออกไปเมื่อใดที่ได้สละทรัพย์ออกทำทานเมื่อนั้นความตระหนี่ย่อมหลุดออกจากใจบุญย่อมเกิดขึ้นยังจิตให้ผ่องใสเบิกบานบุญนี้เองจะเป็นตัวดึงดูดให้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาสู่ตัวเราดังที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าหวงคือไล่ให้คือเรียกและคาถาส่วนถีที่ว่าให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นถึงเหตุนี้แล้วจึงทรงสอนให้ละความตระหนี่โดยการนำสมบัติออกทำทานวันนี้ท่านฐานบดีทั้งหลายได้สละทรัพย์อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่บุญกุศลอันเป็นธาตุดึงดูดสมบัติย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านฐานบดีทั้งหลายและบุญนี้เมื่อสั่งสมมากเข้าย่อมเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะ

อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค
2: ่
1: ะ
2: รวมการสั่งสมบุญและอย่าลืมนึกถึงบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้วนะครับน
0: ึ
2: กน้อมบุญบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติบรรพบุรุษและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทั้งพระทหารเช้าพระทหารเพลส่วนวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ครับติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ได้เช่นเดียวกันครับร่วมประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ท่านสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube Channel ได้หรือว่าจะเป็น Zoom Application ก็ได้ครับรับชมเกิดความปลื้มปิติใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยแคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์ให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชีแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะหากจดไม่ทันค่ะเลขที่บัญชี 152-1-20-208-7 ค่ะหรือทางระบบอัตโนมัตินะคะที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ซึ่งระบบนี้จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะเลือกบุญแล้วสั่งสมบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ค่ะ @ธรรมกายาค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะเหมือนเราพิมพ์แชทพูดคุยกับเพื่อนค่ะแต่เรากำลังจะพูดคุยและสั่งสมบุญนะคะในเรื่องของบุญกุศลเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารงานบุญของสถานี GBN by DMC ได้ด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วครับกำหนดการงานบุญต่างๆนะครับสามารถเข้าไปรับทราบแล้วก็ไปดูข้อมูลได้นะครับที่ LINE Official วัดพระธรรมกายคร
0: ับ
2: และขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านครับร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในการทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลา 15:00 น.ถึง 18:30 น.ณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสามารถที่จะร่วมทำบุญได้ครับที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีโครงการองค์พระเจดีย์พัฒนานิคมลพบุรีครับหมายเลขบัญชี2321365550นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549หรือจะเป็น LINE Official ของทุดงคสถานพัฒนานิคมก็ได
0: ้
2: ฟังไม่ทันอย่างไรแคปเจอร์หน้าจอข้อมูลเอาไว้ได้นะครับท
0: ั้
2: งเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลของ LINE Official Accountนะครับ QR code สามารถที่จะแอดเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็สอบถามข้อมูลได้เพราะว่าบุญจากการสร้างเจดีย์นี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเลย
0: ถูกต้องเลยนะคะอีกหนึ่งข่าวบุญค่ะน
2: ี
0: ่ชายแมนๆนะคะได้โอกาสทองแล้วค่ะสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นี้นะคะชายแมนๆฟังไว้เลยนะคะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สมัครบวชได้เลยนะคะณหมู่บ้านบรรลุธรรมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไป
2: ใช่ครับ
0: นะคะรีบคว้าเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสุดๆกับการใช้ชีวิตของลูกผู้ชายย้ำนะคะอย่างน้อยต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษาค่ะ
2: ครับพรรษาแห่งการหยุดใจเราจะได้นำใจกลับมาจำพรรษาณศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยกันครับ
0: ค่ะ
2: และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญในการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่

0: น้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกสู่ชาวโลกนะครับให้ได้รู้จักแล้วก็สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงซึ่งจะเป็นต้นทางแห่งสวรรค์และพระนิพพานในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับติดต่อสอบถามได้เลยครับที่คุณสิรินุชหมายเลขโทรศัพท์0929255698 Line Official Account ครับ @ykm9460e นะครับหรือว่าร่วมทำบุญออนไลน์ได้ก็จะมีข้อมูลต่างๆโดยสามารถที่จะแอดเป็นเพื่อนกันก่อนได้นะครับที่ Line Official Account ที่ @ykm9460e ครับผม
1: ค่ะอีกหนึ่งข่าวบุญค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่นะคะของพี่น้องชาวใต้เลย
0: ครับ
1: อำเภอทำบุญที่เมืองพัทลุงนะคะตักบาตรค่ะครบรอบ102ปีค่ะเป็นการตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์นะคะจำนวนมากถึง 1,102 รูปจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยค่ะทางนี้เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งและรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดใน4พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตักบาตรครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงค่ะถนนช่วยทุกขราชหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุงค่ะและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่พระอาจารย์สิทธิพลหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0615735111และพระอาจารย์อุดมศักดิ์0919261999ค่ะ
0: นี่ครับไปทำบุญตักบาตรกันนะครับพระภิกษุสงฆ์ 1,102 รูปเป็นเนื้อนาบุญที่จังหวัดพัทลุง
1: ครบรอบ102ปีแล้ว
0: โอ้ครับถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นวาระโอกาสพิเศษทำบุญฉลองเมืองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสั่งสมบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นเราจะได้เก็บเกี่ยวบุญใช้ช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตนะครับสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความครับวันนี้ขอลากันไปด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าปัญญาวะทะเนนะสายโยแปลความว่าปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปิติใจกันตลอดเลยนะครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีสาธุชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนับเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญในการจัดงานบุญทอดพระป่าครั้งนี้ที่มีผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาหล่อเลี้ยงทุกกิจกรรมงานบุญแด่คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้ซึ่งในงานบุญครั้งนี้มีประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรชลัดและกัลยาณมิตรนัดกมลสู่ความดีได้อัญเชิญผ่านพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีต่อด้วยคณะประธานรองจำนวน6คณะได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับด้วยความปลาบปลื้มปิติของทุกท่านก่อนที่ท่านประธานสงฆ์คือพระมหาวีรชัยวีรชโยจะได้นำบูชาพระรัตนตรัยทางนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญก็น้อมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดพระป่าโดยมีกัลยาณมิตรชลัดสู่ความดีได้นำกล่าวคำทันเชิญเทวดาทั้งนี้กัลยาณมิตรชลัดและกัลยาณมิตรนัดกมลสู่ความดีก็ได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้กัลยาณมิตรชลัดและกัลยาณมิตรนัดกมลสู่ความดียังได้นำกล่าวคำถวายโซลาร์เซลล์พร้อมทั้งน้อมนำจตุปัจจัยบุญพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองจำนวน6คณะก็ได้น้อมนำถวายปัจจัยบุญ

0: ผ้าป่ารวมถึงผู้มีบุญก็ได้ร่วมถวายบริวารต้นผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งการถวายโซลาร์เซลล์ให้แก่วัดนับเป็นบุญที่ได้อานิสงส์สูงได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระยะยาวมีแสงสว่างทางปลอดภัยและเป็นพลังงานสะอาดและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นบุญพิเศษที่เราได้ร่วมสร้างบุญระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ยุคนี้ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญทุกอนุวินาทีเราไม่สามารถขาดไฟฟ้าได้วันนี้เราได้มาร่วมถวายสิ่งของเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งปัญญานำพาบุญกุศลให้กับผู้ถวายและยังประโยชน์ต่อวัดวาอารามและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางวัดในระยะยาวจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันพุธที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาหากท่านใดมีจิตศรัทธาจะขอมีส่วนร่วมในบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-559-0464และ084-228-2951
1: วันนี้ได้มาทอดผ้าป่ามีความปลื้มใจมากค่ะและตั้งใจมาจากบ้านตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำบุญเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ค่ะเพราะมีประโยชน์กับศูนย์นี้มากค่ะคือทำแล้วอยู่ได้นานนะคะคือใช้ไปถึง10ปีไม่ได้ทำบ่อยๆจะได้เป็นบุญแสงสว่างกับชีวิตด้วยตอนเดินปลื้มมากค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นคนมาทำบุญเยอะทั้งที่วันนี้มันเป็นวันจันทร์นะคะแต่คนก็มาเยอะนะคะ
2: ทางบริษัทก็ได้มีโอกาสนะครับจากพระอาจารย์พระมหาแล้วก็พี่ผู้ประสานงานนะครับให้มารีโนเวทแล้วก็สร้างพื้นที่ที่จะรองรับโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกที่นะครับก็จะมีเรื่องของค่าไฟที่ไม่ใช่น้อยครับคือทุกครั้งที่ทอดผ้าป่าก็จะหมดไปกับค่าไฟหมดเลยถ้าได้มีโอกาสที่แต่ละที่ครับอย่างเช่นที่นี้นะครับได้มีโอกาสสร้างโซลาร์เซลล์ก็จะทำให้เราอาจจะเสียค่าไฟน้อยลงจะได้เหลือปัจจัยไปทำส่วนอื่นแล้วก็ไฟติดนะครับก็คนที่ร่วมบุญก็ได้บุญตลอดเลยเพราะว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะช่วยพระภิกษุได้ศึกษาธรรมะได้อ่านพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งในยุคที่ต้องการการสื่อสารนะก็ต้องชาร์จอะไรต่างๆเงี้ยครับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในยุคนี
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระเดชพระคุณพระพรหมดิโลกได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจพระธรรมทูตและคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดิโลกได้เมตตาเดินชมพื้นที่โดยรอบของวัดพร้อมทั้งรับฟังรายงานความเป็นมาและการก่อตั้งวัดพระธรรมกายเบอร์ลินนอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำอันทรงคุณค่าในการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยเน้นย้ำถึงการดูแลปรับปรุงศาสนสถานให้เป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและการรักษาสนับสนุนศรัทธาของสาธุชนอย่างยั่งยืนก่อนที่จะเมตตาถ่ายภาพร่วมกันเพื่อบันทึกไว้เป็นบุญญานุสรณ์ประวัติศาสตร์ทั้งนี้คณะกัลยาณมิตรและศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในประเทศเยอรมนีได้ร่วมแรงร่วมใจรวบรวมศรัทธาสถาปนาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินมาอย่างยาว

าวนานกว่า18ปีโดยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออาทิงานบุญวันคุ้มครองโลกพิธีทอดกฐินสามัคคีพิธีบูชาข้าวพระโครงการบรรพชาสามเณรตลอดจนการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาสำหรับชาวท้องถิ่นทั้งยังได้รับนิมนต์สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานราชการและสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเบอร์ลินด้วยดีเสมอมาอีกด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้น

ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์

ระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

่ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัสเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุ

ริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริงบุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทัยธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

รรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ดานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกัน

พร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

พื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในแต่ละวันมีเรื่องให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจมากมายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องคิดคำนึงนึกถึงวิธีแก้ไขวนไปเวียนมาซ้ำๆจนทำให้เราลืมนึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7และจะต้องนึกถึงศูนย์กลางกายอย่างไรให้ใจพ้นจากทุกข์พบสุขแท้จริงและจะต้องนึกบ่อยแค่ไหนในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ

ให้เรานึกถึงศูนย์กลางกายบ่อยๆจะมีภาพหรือไม่มีภาพก็ไม่เป็นไรให้ใจเราอยู่ในท้องทำแค่สองครั้งหลับตากับลืมตาหลับตาก็ทำทีลืมตาก็ทำทีหรือหายใจเข้าก็ทำทีหายใจออกก็ทำทีเอาใจของเรามาเก็บไว้ภายในกลางท้องผูกพันไว้กับพระรัตนตรัยโดยเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พอใจหยุดจริงๆแล้วทั้งสามจะรวมที่เดียวกันเราก็นึกทีละอย่างจะนึกถึงดวงก่อนก็ได้องค์พระก่อนก็ได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนก็ได้สมมุติเรานึกถึงดวงพอใจหยุดจริงๆเดี๋ยวก็ได้พระรัตนตรัยทั้งสามเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นทำให้ถูกต้องกันเสียก่อน

ผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้แนะเทคนิคไว้แล้วนะคะว่าเราต้องนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7วันละ2ครั้งคือหลับตากับลืมตาหรือหายใจเข้ากับหายใจออกและนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ย้ำอีกนะคะว่าเราต้องนึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาอะไรในโลกนี้ก็ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดต่อเนื่องทั้งนั่งนอนยืนเดินเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจ

พระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมา

ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้และใจของท่านกำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะ

0: ลก
1: แม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่

ทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้ว

นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้

ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่

ดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดี

เดี๋ยววันเจ้ากระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัฏฐานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์อดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขบลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็คนไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือ

ตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้น

มาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยคณะพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายได้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาณโรงเรียนสังอ่ำวิทยาจังหวัดปทุมธานีเพื่อมุ่งเน้นการ

เรียนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้คือการที่พระอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกโดยพระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายถึงความสำคัญและอนิสงค์ของการสวดมนต์บทนี้ว่าเป็นการสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการกลั่นใจของผู้สวดให้บริสุทธิ์และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสว่างไสวและความตั้งใจจริงของเยาวชนแม้บทสวดมนต์จะมีความยาวและต้องใช้ความสำรวมแต่พลังเสียงสวดมนต์ของนักเรียนโรงเรียนสังอ่ำวิทยาที่ประสานเสียงร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณช่วยหล่อหลอมให้เกิดกระแสแห่งความดีงามวาจาศักดิ์สิทธิ์และจิตใจที่นิ่งเป็นสมาธิซึ่งถือเป็นการปูพื้นฐานการทำความดีตั้งแต่เยาว์วัยและสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจำและการเรียนรู้ของเยาวชนทางด้านคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสังอ่ำวิทยาได้แสดงความขอบคุณคณะพระสอนศีลธรรมจากวัดพระธรรมกายที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับจิตใจของนักเรียนให้มีสติและสมาธิเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีระเบียบวินัยอย่างชัดเจนถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไปมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะด้านพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐเท็กซัสได้ร่วมสั่งสมบูรณ์เนื่องในงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระธรรมเทศนากันแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนศรีและกัลยาณมิตรอรินรัชนีใจปิ่นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไขศรีอเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตภาคบ่ายได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่คุณพ่อทูลแสนมงคลคุณพ่อของกัลยาณมิตรชาริญญาแสนมงคล

จคลื่นแห่งความบาดหมางก็จะกระจายออกไปสู่ครอบครัวชุมชนและไกลกว่านั้นทางออกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าใครถูกหรือผิดแต่คือความสามัคคีที่ตั้งอยู่บนศีลธรรมและความเคารพซึ่งกันและกันเลือกสันติไม่ใช่เพราะง่ายแต่เพราะเข้าใจต้นทุนของการเลือกสงครามและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยย่อสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญชายไทยนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก5

0: ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยพระศาสนาลงในมคธรัฐแล้วพุทธธรรมอันบรรลือก็กระจรกระจายไปทุกแว่นแคว้นนักบวชต่างลัทธิและมหาชนแห่งอารยประเทศในชมพูทวีปต่างเลื่อมใสและประจักษ์ในความจริงแห่งอริยสัจนี้กันทั่วหน้าพระพุทธศาสนาในมคธรัฐเวลานั้นยังรากแก้วลงลึกและแข็งแรงยิ่งนักจนกระทั่งเกิดรัฐประหารผลัดแผ่นดินใหม่เป็นราชาอาชาติศัตรูศาสนจักรของพระพุทธองค์ก็ถูกแบ่งส่วนไปก่อตัวใหม่โดยการสนับสนุนของพระเจ้ามคธพระองค์นี้อารามพุทธนิกายใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ขยาศีสะและบริหารโดยพระเทวทัตผู้ยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตนี้เองก็กระทำพุทธประหารอย่างท้าทายนรกไว้เช่นเดียวกัน
1: คนอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเอาช้างตกมันไปปรงพระชนก็เคยมาแล้วเอาพลแม่นธนูไปยิงก็ทำมาแล้ว งานแค่นี้กล้วย
0: พระเทวทัตเคยแม้กระทั่งผลักก้อนศิลาใหญ่ให้กลิ้งลงทับพระพุทธเจ้าความน่ากลัวชั่วร้ายของเขาเป็นที่กล่าวขานจนก่อความโกรธแค้นขึ้นในหมู่คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกา
1: เฮ้โอ้ยหนักจังกลิ้งดีๆนะลูกพ่อเอาให้โดนจังๆเลยนะ
0: ในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองพระเทวทัตก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นต่อของการวิพากษ์และสนทนากันทุกการประชุมสงฆ
1: ์อะไรที่เป็นความชั่วร้ายส่งมาเลยเราจัดการเอง
0: ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากราชคฤห์สู่มหาวิหารเชตวันแห่งแคว้นโกศลเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูพรรษาต่อมานั้นข้อมหัตตบาปที่พระเทวทัตกระทำก็ยังเป็นบทสนทนาแพร่หลายอยู่โดยไม่ได้ลดราลงพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระกรุณาธิคุณปรารภถึงอดีตชาติของพระเทวทัตผู้ก่อกรรมทำเข็ญผูกพันกันมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามจะปลงชีวิตเรามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติผ่านมาก็พยายามทำมาแล้วเช่นกัน

0: การละครั้งหนึ่งนับป่าใหญ่ไพรกว้างยังมีบึงน้ำเล็กๆรายล้อมด้วยป่าละเมาะและโพรงไม้ริมบึงในโพรงไม้นกสตับปัตตะได้ทำรังอยู่ในบึงก็เป็นที่อาศัยของเต่าส่วนป่าละเมาะรอบๆนั้นก็มีกวางพำนักอยู่สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันและกันตลอดมา
1: สวัสดีจ้าเจ้าเต่าเจ้ากวาง
2: สวัสดีจ้าเจ้านกน้อยเสียงเจ้าเนี่ยปลุกข้าได้ทุกเช้าเลยนะเนี่ยเสียงดีจริงๆ
3: เช้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเช้านั้นน่ะคงเงียบสงบเลยนะ
1: แหมฉันก็มาปลุกให้สัตว์ทุกตัวตื่นไงจ้า
0: ครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งผ่านมาพบรอยเท้ากวางจึงจัดการวางบ่วงดักเอาไว้ตามวิชาพราน
4: เฮ้ยหิวหิวหิวหิวหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวันนี้ต้องล่าให้ได้สัก5ตัวแม่เอามากินให้หนำใจเลย
0: พอดึกสงัดได้เวลาที่กวางต้องเดินผ่านตามทางที่นายพรานได้ทำกับดักล่อไว้แล้วกับดักนั้นก็ทำงานได้ผลเจ้ากวางถูกบ่วงเชือกซึ่งวางดักไว้รัดข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนา
3: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราถูกบ่วงพรานเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยด้วย
0: เจ้ากวางร้องขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนกและเต่าก็รีบรุดมาหาและเข้าช่วยแก้ไขอย่างกระตือรือร้น
2: เจ้ากวางเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเต่าอย่างฉันน่ะมีฟันอันแหลมคมค่อยๆกัดไปเดี๋ยวเชือกก็คงขาดเองแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้ากวางเดี๋ยวฉันน่ะจะบินไปถ่วงเวลานายพรานเอง
3: ขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะ
0: ขณะที่นกสัตตปตะบินไปยังบ้านนายพรานเต่าก็จัดการกัดเชือกอย่างแข็งขัน
2: โอ้ยอึบอึบเชือกอะไรเนี่ยเหนียวจริงๆเลยดีนะที่ฟันเราแหลมคมอ่ะไม่งั้นคงไม่ขาดแน่ๆเอ๊ะงับอุ๊ยโอ๊ยเมื่อยปากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เหนียวชะมัดเลย
3: ทนเอาหน่อยนะเจ้าเต่าเราอ่ะรู้ว่าเจ้าคงกัดเชือกจนปากเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่เป็นไรนะสบายมาก
0: บ้านกลางป่าของนายพรานอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่กวางติดบ่วงนักทุกครั้งที่วางกับดักไว้นายพรานก็มักจะตื่นออกไปดูสัตว์ในจุดที่ตนดักบ่วงเอาไว้เสมอแต่คืนนี้หากเปิดประตูออกมาก็จะถูกนกสัตตปัตตะจู่โจมทันที

0: ิดประตูออกมาก็จะถูกนกสัตปัตตะจู่โจมทันที
1: มนุษย์ถือว่าเราเป็นนกโชคร้ายคืนนี้แหละนายพรานเจ้าจะโชคร้ายจริงๆสักทีพรานเอ๋ยเตรียมตัวเจ้าไว้เลยนกอย่างเราไม่ปล่อยให้เจ้าไปดูกับดักง่ายๆหรอก
0: เมื่อไก่ป่าส่งเสียงกันขันครั้งแรกนายพรานก็ตื่นนอนและเปิดประตูหน้ากระท่อมออกมา
1: อะฮ่าออกมาแล้วหรือเจ้าพรานใจร้ายต้องเจอนกโชคร้ายหน่อยแล้ว

0: การจิกจากข้าหน่อยเป็นไรนี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยนกสตับปะตะเฮ้ยโชคร้ายแต่เช้าเลยเราเฮ้ยลมเสีย
2: พวกพรานถือกันว่าหากนกสัตปัตตะขวางทางให้เปลี่ยนทางใหม่ทันทีเพราะถือว่าเป็นกาลกิณีอย่างหนึ่งครั้งนี้พรานจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไปออกทางประตูหลังกระท่อม
1: เอ้ยเปลี่ยนมาออกด้านหลังก็ได้เว้ยแม่นกโชคร้ายนี่ดันมาดักรอเราอยู่อีกแล้วสงสัยต้องรอให้มันไปซะก่อนดีกว่าเช้านี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆวะโชคร้ายจริงๆแม่
0: เป็นไงล่ะ

0: แต่เกลียวเชือกก็ยังขาดไม่หมดแม้ฟันทุกซี่ของเต่าจะโยกคลอนและฟูมเลือดจนเต็มปากแล้วก็ตาม
1: อดทนหน่อยนะเพื่อนเร่งอีกนิดเถอะนายพรานถือหอกตามมาแล้ว
2: จะมาแล้วเหรออุ้ยเร่งกัดให้ขาด
0: เจ้าเต่าข่มความเจ็บปวดใช้ฟันที่เหลือแทะเชือกจนใกล้ขาดให้กวางพอมีกำลังกระชากจนบ่วงขาดได
3: ้ขอบใจมากเจ้าเต่าเจ้านกเราหลุดออกมาได้แล้วเชือกขาดแล้วเร็วๆไปกันเถอะก่อนนายพรานจะตามมาถึงทัน
2: เจ้ากับเจ้านกอะไปก่อนเถอะโอ้ยเราเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วเนี่ย
1: ถ้างั้นเราไปก่อนเถอะเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเจ้าเต่า
0: เมื่อนายพรานมาถึงพบแต่เต่านอนหมดกำลังอยู่เพียงตัวเดียว
4: อ้าวเฮ้ยทำบ่วงดักกวางแต่ดันได้เต่ามาแทน

0: ทั้งกวางแน่ๆเลยหวานแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเจ้าเต่าจ๋าเดี๋ยวฉันจะกลับมารับแกไปใส่หม้อแน่ๆไม่ต้องห่วงขอไปล่ากวางก่อนละกัน
1: เมื่อกวางขยับหนีพรานก็วิ่งตามเข้าไปในป่ารกชัดที่วกวนลึกล้ำทางด้านนกสัตตปัตตะจึงโผล่ลงมาแจ้งข่าวความช่วยเหลือแก่เต่าให้เตรียมพร้อมไว้
2: เจ้าเต่าเจ้าเต่าเตรียมกำลังให้พร้อมนะอีกไม่นานกวางจะย้อนมาช่วยแก้ห่อผ้าให้ตอนนี้กำลังล่อนายพรานให้เข้าไปในป่าอยู
3: ่ได้เดี๋ยวเราจะวิ่งลงน้ำให้เร็วที่สุดเลย
2: แล้วป่าเจ้าเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยัง
3: ก็ยังชั่วบ้างแล้วแหละเหลือฟันอยู่กี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ย
1: เมื่ออาทิตย์อุทัยกวางได้หลอกให้พรานหลงกลไปไกลแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแก้มัดให้เต่าลงมาได้อย่างปลอดภัย

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในไกลสวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุสวดแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนไม่ปลื้มก็ขาดทุนวันนี้มาเจอกันช่วงหลังอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมแป๊บเดียวนะผ่านมา6เดือนแล้วครึ่งปีแล้วเดือนนี้ก็เข้าพรรษาพรรษานี้ใครตั้งใจจะทำความดีอะไรบ้างมีในใจหรือยังเอ่ย มีหรือยัง มีแล้วนะ

ธุรักมากเลยนะมากมากมากมากลากเสียงยาวนี่กอไก่กี่ตัวล้านตัวเลยนะพอไหมล้านตัวไม่พอนะให้รู้ว่ารักมากทำไมถึงรักมากพอหลวงพ่อสอนให้เราเป็นคนดีนะเราลองนึกย้อนกลับไปว่าก่อนที่เราจะมาเจอหลวงพ่อนี่กับตอนนี้นี่ต่างกันมากไหมมากเลยนะของหลวงพี่ก็มากมากเลยนะคือถ้าไม่เจอหลวงพ่อนี่ตอนนี้โอ้นึกไม่ออกเลยนะว่าชีวิตจะเป็นยังไงแต่เพราะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้แนะนำเส้นทางของการสร้างบารมีแล้วก็การทำความดีจึงตั้งใจแล้วก็ตัดใจแล้วก็ได้มาเป็นเราในทุกวันนี้ไงดังนั้นนี่ถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีเราที่รู้จักเส้นทางการสร้างบารมีไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนนะแล้วควรดำเนินชีวิตอย่างไรนะโดยเหตุนี้จึงรักหลวงพ่อมากนะกอไก่ล้านตัวเลยนะที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันนะก็มีบุญมาฝากนะมีบุญมาฝากที่ผ่านมาก็มีโครงการนะถวายสังฆทาน323วัดแด่คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่งจัดที่ศูนย์บางกล่ำนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้วันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาใครได้ไปร่วมงานบ้างไม่ได้ไปนะถ้าไม่ได้ไปก็เอาบุญมาฝากนะสาธุ

ช่วยกันโอ้นี่รถ10ล้อเลยเดินทางไกลไปถึงวัดพระธรรมกายนะไปถึงบางกล่ำเลยนะแล้วก็ในพื้นที่ก็มีมาสมทบญาติโยมก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะมาเสริมนะอันนี้ก็คือสำหรับเอาไว้ครบฉันในวันที่ท่านมาร่วมงานส่วนที่เราขนไปนี่ก็เอาให้ท่านกลับวัดเลยนะไม่ต้องเอาไปทำนะก็แยกส่วนกันอันนี้ก็ขนลงแล้วก็ช่วยกันเตรียมนะคณะทีมงานพระอาจารย์จากวัดใหญ่วัดพระธรรมกายท่านก็ไปช่วยนะไปช่วยจัดช่วยเตรียมเอาให้เนียบเฉียบเป๊ะนะในพื้นที่ก็มีลูกเนนะลูกพระลูกเนนหลวงพ่อเนี่ยช่วยกันอันนี้ก็จัดเตรียมที่นั่งรับประทานอาหารของญาติโยมนี่ก็จัดอาสนะช่วยกันทั้งพระทั้งสามเณรแล้วก็ญาติโยมด้วยนี่ก็ทำเป็นแพ็คนะนะสวยงามพอไปถึงก็ต้องจัดเรียงทำความสะอาดหรือแม้แต่ฝ่ายเตรียมพัฒหารนี่พัฒหารเช้าคณะสงฆ์ท่านเดินทางมาก็ต้องขบฉันพัฒหารเนี่ยนะนี่ก็ทีมพัฒหารสาธุชนมือเพลนก็ช่วยกันแล้วก็ทีมพัฒหารคณะสงฆ์มือเพลนอันนี้เมื่อกี้นี่สาธุชนอันนี้ของคณะสงฆ์เนี่ยนะมือเพลนก็ต้องทำในถวาย400รูปเลยนะนะก็ถ้าก๋วยเตี๋ยวก็400ชามนะก็ไปให้กำลังใจทีมงานนะไปเยี่ยมทีมงานทั้งฝ่ายพัฒนาหารพระแล้วก็อาหารสาธุชนหลายท่านก็ได้ร่วมบุญเนี่ยจัดพัฒนาหารนี่เป็นสำรับสวยนะประณีตนะสวยไหมประณีตนะให้เหมาะสมแก่สมณะบริโภคนี่ถ้าเป็นวงหนึ่งก็อย่างนี้เลยโอ้นี่ไม่ใช่อาหารทั่วไปนะ เราจัดให้สวยงามนะกินข้าววัดเราบอกกินข้าววัดแต่ว่าโอ้เหมือนกับอยู่ภัตตาคารเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อสอนเราว่าจะทำทานต้องทำไมต้องประณีตต้องสวยงามนะโดยเฉพาะคณะสงฆ์จาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ท่านเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราต้องบอกว่าแต่ละวัดต้องฝ่าความไม่ปลอดภัยนะฝ่าดงกระสุนเลยนะดงระเบิดดงกระสุนนี่มาเลยแล้วก็มาในยามวิกาลด้วยสถานที่ที่ไกลที่สุดนี่เบตงสุไหงโกลกอะไรเงี้ยนะก็เดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ที่บางกล่ำเนี่ยขาเดียวนะประมาณ5ชั่วโมงต้องมาถึงเพื่อฉันพระทหารเช้าประมาณ6นาฬิกา7นาฬิกาก็ย้อนกลับไปถ้า7โมงใช่ไหมก็ต้องออกจากนู่นตั้งแต่ตีเท่าไหร่ตี2ใช่ไหมตี2เราตื่นเท่าไหร่ต้องตื่นสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมตีหนึ่งครึ่งอ้าวเนี่ยให้เราตื่นตีหนึ่งครึ่งเป็นไงก็งัวเงียเนี่ยนะพอตื่นก็เดินทางมาเนี่ยโอ้ช่วงโผล่เพลนี่อันตรายนะยามวิกาลแต่ท่านก็ตั้งใจเหลือเกินตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีถวายสังฆทานนะตั้งใจมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานั่นแหละดังนั้นนี่ของที่เราได้จัดเตรียมได้ถวายท่านด้วยความประณีตด้วยความสวยงามนี่ก็จึงเหมาะสมแก่สมณะบริโภคเราทำแล้วเราก็ปลื้มใจท่านก็เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพวกเราก็ขบฉันเสร็จก็เริ่มพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระเดชพระคุณพระวชิรสุนทรท่านก็เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ส่วนอีกรูปหนึ่งนะหลวงพ่อที่ท่านอยู่ข้างล่างนั่นน่ะอันนั้นก็เป็นหลวงพ่อเจ้าคุณเหมือนกันท่านเจ้าคุณอายุ99ปีเลยนะสาธุนะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญมาทุกครั้งเลยแม้แต่วัดพระธรรมกายท่านก็มานะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราแล้วก็ท่านก็ชื่นชมหลวงพ่อเรามากชื่นชมหมู่คณะเรามากแม้นอายุสังขาร99ปีนะ

แต่พอรู้ว่าหมู่คณะเราจัดงานก็ตั้งใจเลยนะหอบสังขารมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะส่วนประธานคารวาสก็ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอันนี้ก็คือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลามาเป็นตัวแทนมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็ประธานสงฆ์ก็คือรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลานี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยนะท่านก็กล่าวต้อนรับนะก็พูดดีดีมากฟังแล้วก็ปลื้มนะปลื้มว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำเนี่ยก็ประจักษ์ให้เกิดขึ้นให้เห็นนะในของคณะสงฆ์เองหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็เห็นความตั้งใจของหลวงพ่อของเราของหมู่คณะของเราที่ตั้งใจจัดกิจกรรมเนี้ยตลอดระยะเวลาถึงตอนนี้ก็ปีที่22เลยนะครั้งที่186อันนี้ถวายสังฆทานแล้วก็มีมอบทุนครูด้วยนะนี่ภาพบรรยากาศการมอบทุนให้กับคุณครูผู้หยัดสู้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นก็มีตัวแทนนะได้กล่าวเปิดใจนะเปิดใจถึงความตั้งใจอันนี้คุณครูมาจากนครศรีธรรมราชก็คือนอกพื้นที่นะแต่ว่าตั้งใจมาอยู่ที่นี่ก็เปิดใจว่าโอ้ที่บ้านก็เป็นห่วงนะว่ามาอยู่แต่ว่าด้วยความที่รักในการทำหน้าที่แม้ว่าจะเสี่ยงอันตรายแต่จิตวิญญาณของความเป็นครูนี่หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งดังนั้นจึงหยัดสู้นะหยัดสู้นะวันนั้นมาเปิดใจนี่ก็โอ้โหประทับใจจากนั้นหลวงนาชานาของเรานะเจ้าคุณเหมือนกันนะ นะพระเดชพระคุณเจ้าคุณหลวงนาชานาท่านก็กล่าวเปิดใจกล่าวขอบคุณพุทธบุตรที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะซึ่งก็เป็นประจำทุกเดือนหลวงนาท่านก็จะไปเป็นประธานในนามของหมู่คณะพวกเราตัวแทนหลวงพ่อนำพาทีมงานทั้งวัดพระธรรมกายแล้วก็ในพื้นที่นะไปร่วมกันจัดงานนะจากนั้นก็ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถึงผู้วายชนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ท่านนายอำเภอบางกล่ำนะท่านก็เป็นตัวแทนจุดเทียนนะเริ่มพิธีกรรมคณะสงฆ์ก็สวดนะอุทิศส่วนกุศลนี่เป็นภาพที่เห็นแล้วปลื้มไหมปลื้มนะเห็นแล้วนี่ปลื้มเหมือนคำที่หลวงพ่อท่านบอกว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะไหนนะคณะธรรมยุทธ์คณะมหานิกายนะหรือคณะธรรมกาย ตามจริงเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะหนึ่งเดียวกันบางคนก็บอกว่าเราก็เป็นอีกนิกายหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ใช่ นะเราก็แค่รวมนะรวมทุกคณะทุกนิกายนี่มาเป็นหนึ่งเดียวกันแค่นั้นเองดูชื่อก็รู้ว่าเราไม่ได อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะเราถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าเป็นพุทธบุตรเป็นลูกหลวงพ่อเหมือนกันนะธรรมยุทธใช่ไหมนะฝ่ายธรรมยุทธเราก็มีธรรมเหมือนกันใช่ไหมนะอันนั้นธรรมยุทธเราก็ทำคำแรกนะฝ่ายมหานิกายนะเอากายคำสุดท้ายมาต่อใช่ไหม ธรรมยุทธบวกมหานิกายก็เลยเป็นธรรมกายนะเห็นไหมแค่ชื่อก็ไม่แตกต่างแล้ว นะก็ถือว่าประสานกันรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยภาพที่หลวงพ่อท่านพูดถึงเนี่ยโอ้เห็นแล้วก็ประทับใจเนาะพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวส่วนสีจีวรก็สีเดียวกันสีเดียวกันคือสีมัคคาสีมัคคาสามัคคี นะไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าอ๋อนี่สีกลัด

สีราชนิยมสีอะไรอ่ะเพิงทองสีอะไรเยอะแยะแก่นขนุนแก่นโอ้เยอะแยะเลยนะนะสีอะไรก็ได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตคืออนุญาตให้ใช้อ่ะใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องนำมาเป็นข้ออ้างให้เกิดความแตกแยกเนี่ยก็เลยมีคำหนึ่งที่นิยามขึ้นมาเพื่อให้มีความรู้สึกว่าเราก็ใส่สีเดียวกันนะสีมัคคามัคคานี่คือชื่อดีนะนะมัคคาแปลว่าอะไรนะมัคคาก็มัคใช่ไหมนะมัคมีองค์แปดมัคมีองค์แปดคำเดียวกันสีมัคคาก็สามัคคีปวนคำหน่อยก็ดูดีขึ้นมาเลยใส่สีเดียวกันเดี๋ยวถามทำไมใส่สีนี้อ๋อก็สีเดียวกันนั่นแหละอ้าวสีเดียวกันได้ไงเนี่ยนี่ไงก็สีมัคคาสามัคคีนะสามัคคีกันไม่ต้องทะเลาะกันหรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตแล้วไงอนุญาตว่าสีนั้นก็ได้สีนี้ก็ได้นะถ้าทำถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตเนี่ยก็โอเคแล้วไปคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าคุยเรื่องเราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ใจของมวลมนุษยชาติยังไงดีคุยอย่างนี้ดีกว่ามีปัญหาให้ต้องร่วมด้วยช่วยกันอีกเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยไม่ต้องมานั่ง ไม่ต้องมานั่งชี้กันสีจีวรแต่สีนั้นสีนี้แล้วสุดท้ายเราก็ถวายสังฆทานก็มีตัวแทนนี่แหละคณะเจ้าภาพได้กล่าวคำถวายสังฆทานจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นก็มอบนะมอบข้าวสารอาหารแห้งไม่ใช่เฉพาะถวายแด่คณะสงฆ์นะอาหารแห้งที่พวกเราช่วยกันตักบาตรเนี่ยหมื่นรูปพันรูปตามจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆนี่ที่รวบรวมไปนี่ก็ยังมอบถึงทหารนะทหารผู้ทำหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ด้วยทั้งทหารทั้งตำรวจนี่นะนะแล้วก็ถวายแล้วก็มอบไปนะนี่ก็เป็นตัวแทนนะหลวงนาชนาท่านก็ตัวแทนมอบแด่คณะสงฆ์นี่หลวงพ่อที่พูดถึงนี่นะอายุ99ปีนะท่านก็เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของพิธีถวายสังฆทาน323วัดแด่คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเอาบุญมาฝากพวกเราทุกท่านเลยนะสาธุไหนใครที่มีส่วนร่วมบ้างนะโอ้สาธุนะแม้ตัวไม่ไปก็กำลังใจและกำลังปัจจัย นี่สำคัญเลยนะโดยเฉพาะโอ้นักเรียนอนุบาลนี่นะถือว่าเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็กำลังปัจจัยได้อย่างดีเลยนะนะสุดยอดเลยเอาทุกอย่างเลยโดยเฉพาะนี่นักเรียนดีเด่นของเราวันนี้มาไหมนะมานะท่านก็ร่วมด้วยนะร่วมกองทุนถวายพัฒนาหารไปด้วยนะคุณสวนีฮิรัญญสิริแล้วก็คุณไพศาลนะในห้างทองของเราท่านก็เป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารไปด้วยก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุช่วงนี้นี่มีเพลงเพราะๆเยอะเลยนะ แล้วก็เอามาเยอะเลยคืออยากให้ได้ฟังอยากให้ฟังอยากฟังไหมอยากฟังก็ไปฟังกันเลย

ธุเพลงเพราะไหมเพราะแล้วฟังแล้วปลื้มไหมเลยปลื้มนะก้าวนอกก้าวในก้าวนอกคืออะไรนะจบประโยคเก้าไหนใครจบประโยคเก้าแล้วบ้างไหนใครได้ประโยคแล้วบ้างไหนใครกำลังจะได้ประโยคบ้างสาธุคิดในใจก่อนนะคิดในใจก่อนได้ยินข่าวแว่วๆว่าอีก2ปีนี่อีก2ปีหลวงพ่อท่านอายุเท่าไหร่นะอีก2ปี84ใช่ไหมเอ๊ะ84นี่กี่รอบแล้วอ่ะ12 7 8 14โอ้โห7รอบเลยนะ12 7 8 14ได้ยินข่าวแว่วๆว่าเอ๊ะมีการนัดกันที่ลานธรรมเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อนะ84ปีเอ๊ะทราบข่าวไหมใครทราบข่าวเขานัดกันทำอะไรถ่ายรูปนะโอ้นัดถ่ายรูปนะเอ๊ะไหนใครอยากไปถ่ายรูปด้วยโอ้สาธุแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องเรียนบาลีใช่ไหมรู้สึกว่าต้องมีบัตรนะถ้าใครไม่มีบัตรเขาไม่ให้เข้านะแต่ว่าบัตรนี้ใหญ่หน่อยไม่ใช่บัตรติดหน้าอกนะบัตรแนบหน้าอกก็คือบัตรนี่มีด้ามนะ บัตรนี่มีด้ามด้วย

แล้วก็มีบัตรแค่3สีบัตรสีแดงนะบัตรสีแดงพัดสีแดงนะนะบัตรสีเหลืองแล้วก็บัตรสีทองใช่ไหมนะมีแค่3บัตรเอาไหนใครอยากจะไปถ่ายรูปด้วยสาธุหลวงพี่ยกด้วยหลวงพี่ก็อยากถ่ายไอ้แล้วทำยังไงดีอ่ะเรียนน่ะนะเรียนเออถ้าอยากถ่ายมีทางเดียวเรียนพระบาลีอ้าวอีก2ปีใช่ไหม2ปีถ้าเราเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนี้เป็นไงอ้าวปีหน้าต้นปีหน้านี่3มีนานะวันแรกอ่ะสอบประโยค1 2เอาให้ผ่านรอบเดียวเลยไม่ต้องซ่อมนะจะได้ไม่ต้องลุ้น ปีหน้าคือ79ใช่ไหมนะพอได้1 2ปั๊บ80เราก็ได้ประโยค3ประโยค3ก็ได้พัดแล้วนะเออพัดแดงป้ายแนบหน้าอกสีแดงป้ายแดงเนี่ยนะป้ายแดงนะฉลองป้ายแดงเลยก็จะสอบประมาณนี่แหละเดือนนี้แหละเดือนกุมภามีนาเมษานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวนัดถ่ายรูปกัน84ปีหลวงพ่อนะส่วนจะถ่ายกับใครนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ ถ่ายกับใครค่อยว่ากันแต่ว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นเรานะตอนนี้ถ้านับดูแล้วนี่โอ้ยังมีที่ว่างเยอะเลย1ล้านตารางเมตรใช่ไหมที่เราสร้างเอาไว้นี่จุได้โควต้า1ล้านดังนั้นไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนนะแต่ว่าต้องเรียนต้องตั้งใจเรียนแม้ยังไม่ได้ประโยค9แต่ว่าขอให้ได้พัดสักเล่มก่อนพอเล่าให้น้องเนนที่ศูนย์ฟังนี่โอ้โหเป็นไงนะเอามาเย้ยเลยแหละนะเอามาเย้ยเลยใช่สิได้แล้วนี่นะอาจารย์ยังไม่ได้นะก็เอาด้วยนะสู้กันต่อไปนะพอจบประโยค9ก็ยังไม่พอนะหลวงพ่อท่านให้นัยยะเอาไว้9นอกก็คือเรียนพระบาลีภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เรียนธรรมะภายในให้ได้มรรค4ผล4และนิพพานอีก1รวมเป็น9พอดีอันนี้คือ9ในนะเพลงก็เพราะความหมายก็ดีนะ9นอก9ในอ่ะเสร็จงานสังฆทาน323วัดที่บางกล่ำเดือนนี้อ๋อเดือนที่แล้วใช่มั้ยมิถุนาส่วนเดือนนี้มีอีกนะเพราะว่ามีทุกเดือนเดือนนี้ก็จะไม่กี่วันแล้วนะเสาร์ที่11กรกฎาคมจะมีพิธีถวายสังฆทาน323วัดแด่คณะสงฆ์4วัดชนันภาคใต้ครั้งนี้จัดที่จังหวัดยะลานี่นะตามโบชัวร์นี่นะจัดที่จังหวัดยะลาก็สามารถส่งกำลังใจและกำลังปัจจัยไปร่วมได้เต็มที่เต็มกำลังถ้าตัวไม่ไปก็กำลังใจและกำลังปัจจัยไปด้วยนะซึ่งวันนี้อาจารย์ที่ท่านดูแลจังหวัดยะลาท่านมาด้วยนะอยู่ด้านหลังเผื่อว่าใครจะส่งตอนนี้ก็ถึงเลยนะไม่ต้องโอนนะเตรียมซองให้ดีแล้วก็ส่งเลยถึงเลย วันที่3ที่ผ่านมาวันนี้วันที่ไหนวันที่6นะวันที่3ที่ผ่านมานี่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเหมือนไกลนะนะแต่นั่งรถชั่วโมงเดียวไม่ไกลนะเพราะว่าที่หลวงพี่อยู่นี่ติดชายแดนเลยติดชายแดนมาเลเซียก็ไปต่างประเทศก่อนเข้าพรรษาทุกปีก็จะพาพระภิกษุแล้วก็ญาติโยมจากฝั่งไทยผู้นำบุญจากฝั่งไทยนี่แหละข้ามไปฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมพิธีทอดเทียนพรรษาปีนี้ทอดทั้งหมด13วัดซึ่งก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากอันนี้ถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อนะพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันนี้อายุ94แล้วนะท่านยังแข็งแรงหลวงพ่อพระราช

พระราชพระราชจำไม่ได้เป็นเจ้าคุณนะเจ้าคุณชันราชอายุ94ปีนะพรรษาก็90 73นะแต่ว่าพรรษานี่ก็มากกว่าเราเกิดแล้วนะอันนี้ก็คณะสงฆ์ก็ไปรวมด้วยทั้งจากวัดพระธรรมกายแล้วก็จากในพื้นที่ทั้งบางกล่ำทั้งสะเดาทั้งพัทลุงเนี่ยนะไปร่วมกันโอ้วัดในมาเลเซียนี่ก็สวยนะสวยไหมนี่อุโบสถนะอุโบสถสวยสวยมากเลยเหมือนในไทยเลยนะก็อดใจไม่ได้ก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปกันเยอะเลยนะคับคั่งเลยนี่อันนี้ร่วมกันทั้งสาธุชนประเทศมาเลเซียแล้วก็สาธุชนประเทศไทยที่เดินทางข้ามไปเนี่ยนะก็แน่นขนาดเลยเต็มศาลาอันนี้ก็อีกวัดหนึ่งคนละวัดเนี่ยนะเพราะว่าไปกันทั้งหมด14วัดก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งโอ้โหเห็นแล้วประทับใจก็ไม่คิดว่าประเทศอื่นประเทศอื่นก็คือไม่ใช่ประเทศเราอะนะโดยเฉพาะประเทศที่คนส่วนมากนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนามาเลเซียนี้นับถือศาสนาอะไรอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังมีเนี่ยกลุ่มชาวพุทธที่เข้มแข็งซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปร้อยปีที่ผ่านมาสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมดินแดนตรงนี้ก็เคยเป็นพี่น้องกันกับเรานี่แหละกับชาวสงขลาหมอเมืองไซบุรีเคยได้ยินไหมไซบุรีตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นเคด้าของเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศมาเลเซียสมัยก่อนเนี่ยเมื่อรัชกาลที่5ชื่อไซบุรีแต่ก็ถูกตัดตรงชายแดนนี่แหละไปให้กับอังกฤษนะสมัยก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นดินแดนของมาเลเซียแต่วัฒนธรรมของคนเนี่ยยังเชื่อมถึงกันโดยเฉพาะพระพุทธศาสนายังอยู่นะวัดวาอารามที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็เหมือนกับวัดในประเทศไทยเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยก็ยังรักษาวัฒนธรรมคำพูดภาษาหรือแม้แต่วัฒนธรรมเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะกับวัดในภาคใต้ภาษาพูดก็เป็นภาษาใต้นะแต่ว่าอาจจะดรอปลงหน่อยหนึ่งเรื่องของการเขียนเพราะว่าถ้าเมืองไทยเราก็จะเขียนภาษาไทยได้ใช่ไหมเพราะหัดเขียนมาตั้งแต่เด็กอะแต่ถ้าฝั่งมาเลเซียเนี่ยจะเขียนไม่ค่อยได้เพราะว่าภาษาเขียนก็จะเป็นภาษาของมาเลเซียภาษามาลายูภาษาอังกฤษตรงนั้นไปแต่ก็พูดได้นะสำเนียงภาษาได้พูดได้แต่ว่าการเขียนการอ่านนี่อาจจะไม่ได้คล่องแต่ก็มีบางส่วนนะรุ่นเดิมๆเนี่ยก็ยังรักษาการเขียนการอ่านสื่อสารกันอย่างนี้ได้ปรากฏว่าก็ไปทุกปีก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจอย่างนั้นก็อุ่นใจนะว่าในเมืองมุสลิมประเทศที่คนส่วนมาก

ไร่แล้วท่านก็บอกว่าเอาหมดเลยก็ประมาณ50กว่าไร่เฉพาะสร้างเจดีย์เนี่ยนะท่านบอกจะรวมคนหมื่นดินแดนตรงนี้เป็นชายแดนหนึ่งก็คือช่วยทำให้พุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะ4จังหวัดเนี่ยเป็นการช่วยกันดับไฟใต้ให้พุทธศาสนายังปักหลักมั่นคงอยู่ให้ได้และที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าในคาบสมุทรมาลายูเนี่ยก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็โซนภาคใต้ของไทยเนี่ยนะสิงคโปร์บูไนนี่แหละคือคาบสมุทรมาลายูโซนเนี้ยหลวงพ่อท่านบอกว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งมาก่อนดูจากอะไรดูจากพระเจดีย์บรมพุทธโธไหนใครเคยไปบ้างนะโอ้อายุเป็นพันปีใช่ไหมก็ยังสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ณปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าคนสมัยก่อนยุคหลายร้อยปีพันปีเนี่ยต้องมีศรัทธามากถึงรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ดังนั้นท่านบอกว่าสร้างพระเจดีย์เสร็จก็จะได้เชื่อมเชื่อมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะวิญญาณบรรพบุรุษรอคอยบรรพบุรุษเมื่อก่อนเป็นชาวพุทธนี่รอคอยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระพุทธศาสนาดังนั้นนี่โอ้หัวใจก็ฟูเลยนะว่าได้ไปทำหน้าที่ตรงนั้นซึ่งแต่ละที่แต่ละรูปแต่ละศูนย์สาขาเนี่ยที่กระจายกันไปทั้งในและต่างประเทศก็มีความรู้สึกปลื้มใจในภารกิจที่หลวงพ่อท่านมอบให้ว่าได้ไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกซึ่งก็มีเพลงอีกแหละเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหปลื้มมากนะโดนใจมากเลยนะเป็นตัวแทนของศูนย์สาขาต่างๆที่ได้ไปทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกอยากให้ฟังด้วยกันนะ

าธุฟังแล้วปลื้มไหมปลื้มปลื้มเลยนะมีคำหนึ่งบอกว่าไม่ต้องถามว่าทำไมต้องเป็นเราอย่าถามเลยว่าทำไมต้องมาที่นี่นะเพราะถ้าไม่มีบารมีที่สั่งสมมาหน้าที่นี้ก็คงไม่มาถึงเราโอ้โหฟังคำนี้แล้วไม่ถามแล้วใครส่งผมลงใต้ครับไม่ถามแล้วไม่ถามไม่ถามแล้วนะ17ปีแล้วนะไม่ถามแล้ว17ปีแล้วตั้งแต่2552อันนี้69แล้วไม่ถามแล้วฟังเพลงนี้แล้วเคลียร์คัดชัดเจนนะอีกบุญนึงวันนี้มีเวลาไม่มากนะเพราะว่าโอ้ช่วงท้ายเราจะได้รับฟังทบทวนโอวาทพิเศษซึ่งก็มีทุกวันนะอีกบุญนึงนี่ช่วงปลายเดือนแล้วก็คล่อมต้นเดือนที่ผ่านมานี่มีโอ้โหเรียกได้ว่าสะเทือนวงการคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ใช้คำนี้บ่อยใช่ไหมสังฆทาน40,000 วัดก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสวดธรรมจักรเท่าไหร่พันล้านจบตักบาตร3 ล้านรูปอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์ตลอดเลยใช่ไหมที่หลวงพี่พูดถึงนี่อยู่ในนั้นหรือเปล่าที่พูดมาเมื่อกี้ไม่ใช่นะเพราะเป็นการรวมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ77 จังหวัด1,000 กว่ารูป1,200 รูปมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแบบแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ World Peace นี่เดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมาในใครได้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับพระสังฆาธิการบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศแล้วเอาบุญไปด้วยกันบอกว่า77 จังหวัดใช่ไหมแล้วสงขลามีไหมต้องมีนะขาดเราไม่ได้ถ้าขาดเราเป็น77ไม่ได้นี่พระสังฆาธิการจากจังหวัดสงขลาทั้งหมด12รูปสาธุ1โหลพอดีมีประเรียนธรรม9ประโยค2รูปเลยนะพระอารามหลวงพระอารามหลวงกี่วัดอ่ะ3 วัดเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสโอ้ทั้งนั้นเลยนะ16 อำเภอนี่12รูปก็เกือบครบเลยเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอนี่ก็ร่วมเดินทางมาระหว่างนั้นก็นี่ได้เจอกับท่านเจ้าอาวาสของเรานะอันนี้ของน้ำหมูใช่ไหมเจ้าอาวาสของเราแล้วก็คณะพระอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอาจารย์ธนินทร์พระอาจารย์มหาวีรวัฒน์หลวงพี่โอ๊ตนะประโยค9แล้วก็ที่นั่งอยู่นั่นคือพระสังฆาธิการจังหวัดสงขลานะหลวงนาท่านเมตตาไปเยี่ยมตอนปฏิบัติธรรมประชุมกลุ่มนะกับพี่เลี้ยงติวเตอร์ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปลื้มนะปลื้มนะพระสังฆาธิการท่านก็ปลื้มมากนะที่อาจารย์วาดประเยี่ยมนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนในการปฏิบัติธรรมเนาะโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วเป็นยังไงเป็นการรวมคณะสงฆ์เหมือนที่เมื่อกี้บอกนะคณะสงฆ์พุทธบทต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอันนี้ก็ทั้งธรรมยุทธมหานิกายรวมกันเป็นก็ธรรมกายนะของเราอยู่ตรงกลางนะเอาชื่อนั้นมาใส่ชื่อนี้ก็คือว่าหนึ่งเดียวกันไม่ต้องแบ่งแยกกันโอ้โหนี่เห็นไหมคณะสงฆ์นั้นตั้งใจไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมโอ้โหดูสิภาพนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะปกติเราจะเห็นเฉพาะโยมใช่ไหมเวลาเราไปปฏิบัติธรรมนี่ก็ธรรมดาเพราะว่าก็เห็นกันอยู่เป็นปกติแต่ทีนี้เป็นไงนี่คณะสงฆ์นะแล้วก็ไม่ใช่วัดเดียวไม่ใช่วัดพระธรรมกายวัดเดียวแต่เป็นคณะสงฆ์ทั่วประเทศนะรวมใจกันพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเสร็จแล้วก็เขียนผลการปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราเลยนะโอ้ปรากฏว่าหลายรูปเนี่ยนะนั่งสมาธิดีมากนะดีมากๆหนึ่งในนั้นก็คือพระสังฆาธิการของจังหวัดสงขลาองค์นี้ต้องบอกว่ามาจากพระอารามหลวงนะวัดพระอารามหลวงอันนี้สงวนสิทธิ์ไว้แต่ว่าถ้าไปตามหาคงไม่ยังมีไม่กี่วัดนะมาจากพระอารามหลวงนะก็เป็นประเรียนธรรม9 ประโยคท่านไม่เคยมาสัมผัสแล้วก็ปฏิบัติธรรมแบบสายวิชาธรรมกายเหมือนพวกเรานะแต่ว่าพอท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วท่านปลื้มท่านมีความสุขพอกลับไปปั๊บท่านไปนั่งสมาธิต่อท่านบอกว่านั่งตั้งแต่ตีสี่นี่นั่งสมาธิเลยนะแล้วก็นั่งเหมือนที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่เวอร์พีทนั่นแหละปรากฏว่าพอนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ารู้สึกมันมีอะไรสักอย่างมีความรู้สึกอยู่ในกลางท้องแต่ทำคำพูดท่านบอกท่านใช้คำว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นนะสงสัยทฤษฎีแม่น
เนี่ยจะเดือสองนิ้วมือท่านบอกว่าน่าจะ

ตรงนี้แหละท่านก็ใช้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ปรากฏว่าก็มีความรู้สึกว่ามีลมเข้ามาก็รู้สึกว่าแน่นๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนโดนเวียงโดนเวียงนะถ้าภาษาเราก็โดนดูดนะโดนดูดที่กลางท้องท่านก็ทำไปเรื่อยๆพร้อมกับภาวนาว่าสัมมาระหังสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังไปเรื่อยๆปรากฏว่าไอ้ที่นั่นๆเนี่ยมันก็พลั่วก็คือเหมือนกับที่มันแน่นๆอัดๆอยู่เนี่ยมันก็พลั่วแตกออกมาแล้วมันก็โล่งเลยทีนี้พอพลั่วปั๊บก็โล่งท่านบอกว่าโล่งมันโล่งๆเบาๆสบายๆแล้วท่านก็บริกรรมภาวนาสัมมาหลังสัมมาหลังต่อไปจนกระทั่งครบชั่วโมงพอครบเสร็จปั๊บท่านบอกโอ้โหมีความสุขจังเลยแล้วทำยังไงต่อท่านก็รีบพิมพ์ข้อความมาหาหลวงพี่บอกว่าเจออย่างนี้แล้วทำยังไงครับก็ส่งต่อให้พระอาจารย์ติวเตอร์เนี่ยท่านได้ตอบคำถามแล้วก็แนะนำโดยตรงนะพอได้รับคำแนะนำเสร็จท่านก็พิมพ์ข้อความกลับมาอีกซึ่งอ่านแล้วเนี่ยโอ้โหปลื้มมากไม่อยากเล่าแต่อยากอ่านเพราะว่าถ้าเล่าแล้วมันไม่ครบนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังท่านเขียนมาว่าวิชาธรรมกายสุดยอดมากมากมากครับพระอาจารย์ท่านเรียกหลวงพี่ว่าพระอาจารย์หากเข้าถึงแก่นแท้ที่ถูกต้องและชัดเจนผมเจอเข้ากับตัวเองแล้วต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาให้โอกาสผมไปฝึกสมาธินำมาพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งสามารถรับรู้ถึงกำลังของสมาธิจากภายในว่ามันสุดยอดมากมากมากสามมากนะเป็นอะไรที่บอกใครไม่ได้มันเกิดขึ้นจากสภาวะธรรมภายในของจิตใต้สำนึกของเราที่ถูกอวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำดวงจิตของเราไว้นานเมื่อเข้าถึงธรรมภายในบางอ้อเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยพูดสอนตอนนั่งสมาธิและสิ่งที่หลวงปู่สดค้นพบจากภายในวันนี้ผมถึงบางอ้อแล้วครับว่าวิชาธรรมกายสุดยอดมากมากมากเมื่อปฏิบัติเข้าถึงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาธรรมกายบอกใครไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาหาว่าผมจุดๆๆอันนี้ไม่อ่านแล้วกันนะแต่ผมคิดว่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์จากภายในจริงๆครับเรื่องนี้สบายสบายสบายจริงๆครับสาธุฟังเราปลื้มไหมปลื้มนะปลื้มปลื้มก็เอาบุญมาฝากพวกเราทุกท่านเลยนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสาธุแล้วก็ต่อจากนี้จะมีทบทวนโอวาทนะของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ในอดีตนะอดีตการนานมาแล้วว่ามีพระลูกชายของหลวงพ่อเนี่ยที่รักหลวงพ่อมากๆนะได้เขียนเรื่องราวการสร้างบารมีมาถึงท่านนะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังทบทวนโอวาทอยากจะให้ฟังเพลงนี้ให้จบสักหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อกันนะ

0: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เรา

0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ก็เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปดู
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: ายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

โอ้โหนี่มีจดหมายที่ยาวจากพระลูกชายที่หลวงพ่อเลิฟที่สุดอ๋อเขาบอกที่เลิฟหลวงพ่อที่สุดตามันฟังตอนขุนรบรอเรือนะรอยยิ้มแห่งเมืองสองแควยุ่งไหนยังเมืองสองแควเปิดรายการด้วยเพลงนี่จ้าลูกพ่อสร้างบารมีทุกวัน

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระยอ
1: พระยอ
0: ไปที่ไหนยอให้นั่นเลยโอ้โหโอ้โหไปไหนก็ปลื้มที่นั่นนะ
1: ใช่คร
0: ับ เพราะท่านชื่อยอถ้าชอบยอบ่าไม่รู้นะสุทธจิตโต
1: จาตุ
0: ยอหยุดนี่เนาะเออเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพิษณุโลก
1: จาต
0: ุและประธานสงฆ์ทุดงสถานพิษณุโลกครับ
1: จาต
0: ุนี่นี่นี่ก็ผมพระยอเนี่ยยอคือหยุดนั่นแหละนี่เน
1: า
0: ะแล้วพ่อครับตอนที่คนเห็นชื่อกับผมเนี่ยคนก็มักจะถามตลอดครับว่ายออะไรแล้วยออะไรล่ะจ๊ะไหนโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยนี่เนาะสุดยอดเลยก่อนที่โชคชะตาจะนำพาให้มาเป็นพระยอนั้นกระผมก็เป็นเด็กที่แทบไม่ได้อยู่บ้านเลยนี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศทั่วโลกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเลยตั้งแต่ป.3โอ้นี่เนาะป.3โยมพ่อโยมแม่ส่งไปอยู่เป็นนักเรียนโรงเรียนประจำ
1: คร
0: ับ นี่จ้ะแม้อยู่โรงเรียนคริสต์

0: แต่ชีวิตก็ไม่คิดนอกจากความเป็นพุทธ
1: โอ้
0: โหโคมโคมโคมโคมเด็กพุทธคนนี้เนี่ยแอบนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนสาธุจ้าและต้องเจอกับคำถามสุดจี๊ดนี่จ้าที่ผุดขึ้นมากลางใจตลอดเวลาว่าเกิดมาทำไมชีวิตเป็นแค่นี้เหรอนี่เนาะพ่อครับคำถามนี่มันยากยิ่งกว่าอวิชชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีมามัดรวมกันซะอีกผมก็ไม่รู้จะให้คำตอบกับตนเองอย่างไรแม้จะมองไปทางใดก็ไม่ปรากฏแสงเลยคือแปลว่ามืดแปดด้านหันไปทางทิศไม่มีแสงเลยมืดมืดมืดมืดมืดแปดด้านนี่เนาะเหลือด้านที่เก้าที่กลางกายจนกระทั่งไม่ได้พบทีวีสีทีวีสีดูสิพบทีวีสีแล้วจะเป็นไงทีวีของลูกก็เปลี่ยนไปโอ้เอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะก็ได้กำลังเรียนปวช.ไปวัดทั้งชาติเลยฮะปวช.ปี2เป็นแหนกอิเล็กทรอนิกส์ในคาบวิชาทีวีสีคือโทรทัศน์ที่แสดงภาพเป็นสีพัฒนามาจากทีวีขาวดำในยุคแรกคือเป็นยุคที่สองทีวีสียุคที่สามจะเป็นทีวีอะไรนะ อาจจะเป็นทีวีพอเห็นที่จอกระโดดมาจากต่อเต้นได้วันนั้นนักเรียนทั้งห้องเตรียมสมุดปากการอจดข้อมูลวงจรภาพวงจรเสียงแต่ทันทีที่อาจารย์เดินเข้ามาภาพจากทีวีก็เจิดจ้าด้วยเรื่องนรก
1: นรกนรก
0: นรกอ๋อเหรออ๋อนรกนี่นะต่อด้วยสวรรค์
1: สวรรค์อ๋อ
0: รับปิดท้ายการเรียนด้วยใบสมัครบวชธรรมทายาทรุ่นที่19โอ้ทำไมนักเรียนทั้งห้องนั่งงงตะลึงตะลึงตะลึง

0: ผมนี่อึ้งตรึงงันปากกาที่เตรียมมาจดการเรียนกลายมาเขียนใบสมัครบวชคือจะเรียนวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่เรียนวิชาทีวีที่มีสีย้ายมาเรียนวิชาของคนที่มีศีลครับนี่จากที่มีศีลมาเป็นที่มีศีลนี่เนาะพอได้บวชผมก็ได้คำตอบของคำถามสุดจี๊ดนั่นแล้วจากบุคคลที่เหนือกว่าอัจฉริยะและหน้าตาดีจนโลกตะลึง
1: ใช่
0: นี่เนาะไม่กล้าอ่าน
1: อ๋อ
0: นั่นคือ

0: คืออะไรนี่แอบดูมาก่อนเหรอฮะ
1: สลักโยม
0: พอได้คำตอบว่าเราเกิดมาสร้างบารมีผมจึงมีคำตอบนี้ให้กับผู้คนแล้วครับว่าทำไมชื่อยอเพราะชีวิตธุรกิจมาให้บวชเพื่อยอยกพระพุทธศาสนา
1: สา
0: โอ้คมคมนี่เนาะนี่จะสร้างบารมีควบคู่ไปกับการเรียนจะได้รับเลือกเป็นประธานชมรมพุทธคลาส

0: าธุชาติโครงการสมบัติหมู่ธรรมทายาทเริ่มวิชาธรรม55ปีหลวงพ่อธรรมชโยคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตสมณะของผมครับนี่จ้าโอ้นี่จ้านี่ผมเองครับนี่เนาะรับบริหน้าครองกาวลมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาและรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อต่อเนื่อง
1: สาธุ
0: กว่า10ปีครับ
1: สาธุ
0: ทรหดอดทนสู้เลยนี่จ้าหลวงพ่อเมตตามาเยี่ยมลูกโครงการบวชบูชาธรรมหลวงพ่อ60ปีนี่เดี๋ยวดูนะจ๊ะว่าผมอยู่ตรงไหนนี่จ้าชี้สบงแล้วบอกว่าผมงงอ่ะอ๋อเออเนาะโอ้โห
1: หมายถึงตัวกลางผม
0: นี่ก็ผมโอ้เนาะแล้วในปีพุทธศักราช2554โอกาสสำคัญก็มาถึงณทดงกัตถาพิษุโลกโอ้อีกโลกเลยเนาะเมืองสองแขวงที่แห่งนั้นที่แห่งนี้ป่าผู้ดูแลมาแล้วหลายท่านซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เยี่ยมยุทธเมื่อมาแล้วท่านกระท่องยุทธยุทธภพต่อไปทำให้เมืองสองแควนะตอนนั้นไร้เจ้าสำนักคอยดูแลเขาโมไปท่องยุทธภพ
1: ไม่ดูแลสำนัก
0: ทางสำนักเผยแผ่จึงได้ส่งให้กับผมพระยอนี่ตั้งเอาพระยอรอยยิ้มอ๋อยอยิ้มนะมาทำที่รวมใจทุกฝ่าย
1: สาธุ
0: กระผมก็ไม่ปฏิเสธใดๆว่าไงก็ว่าตามกัน
1: สาธุ
0: ยึดคติว่านักรบที่แท้จริงคว้าชัยได้ไม่เกี่ยงสนามรบ
1: สาธุ
0: เพราะนักรบแท้แพ้ไม่เป็นครับ

มีภาพมายืนยันว่าหลวงพ่อทั้งสองมาวิสุโลกเพื่อดูสถานที่สร้างทุดงคสถานวิสุโลกไม่ใช่ไปแอวที่ไหนเลยนี่จ้า

0: ใช่ป่ะนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ วันแรกที่เดินทางถึงเจ้าหนองกระสานพิษณุโลกผมก็ได้สบตากับเจ้าทินโอ้โหคือนกพิราบที่ทำรังอยู่ใต้หลังคาโวโวในศาลาหลังใหญ่ที่สร้างยังไม่เสร็จพี่จ้าเจอเจ้าถิ่นเล็กเส้นพอขึ้นมารายงานตัวเป็นระยะระยะวันนี้ราวัดหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวก็ผมมองไปแล้วก็ส่งยิ้มแล้วบอกกับตัวเองว่านี่คือผืนดินที่กำลังรอเติมบุญให้กับเราจะทำให้เราได้ย่อยกพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสมชื
1: ่
0: อก็ผมก็ค่อยพัฒนาพื้นที่ทำฝ้าปูพื้นกระเบื้องเดินระบบแสงสว่างเจรจากับเจ้าถิ่นคือนกพิราบให้ออกจากพื้นที่พาโยมปฏิบัติธรรมจัดงานบุญทอดผ้าป่าทุกเดือนจัดอบรมเยาวชนอบรมพระและสามเณรนี่จ้ะเริ่มต้นก็ไม่มากเท่าไหร่ครับประมาณนี้จ้ะก็มันยังเริ่มต้นนะนี่เนาะแล้วพ่อครับแม้จะพัฒนาเสนาสนะมากเพียงใดแต่กระผมก็ยึดหลักวิชาหลวงพ่อเป็นส่วนสำคัญของชีวิตนั่นคือการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นไม่เคยขาดเลย
1: สา
0: ธุจ้ะซึ่งเราก็ทำหน้าที่กันอย่างปกติดีทุกอย่างไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์ท่านใดไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์ท่านใดแต่กลับไปมีปัญหากับอะมนุษย์ครับโอ้โหติดตามตอนไหนดี
1: ตอนนี้เลย
0: โอ้กับมนุษย์ไม่มีปัญหาแต่ไปมีปัญหากับอะมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์เรื่องเป็นอย่างนี้ครับวันหนึ่งมีสามเณรวิ่งหน้าตาตื่นของเพิ่งตื่นนะเข้ามารายงานว่ามีคนถูกอมนุษย์หรือผีเข้ามีคนถูกผีเข้านี่เนาะพระพี่เลี้ยงยังได้เข้าไปสอบสวนจึงได้ความว่าอามนุษย
1: ์
0: เธอบอกว่าที่เข้ามาสิงอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าเธออยู่ที่ต้นตะเคียนมานานแล้ว อยากเรามาอยู่ในตัวมนุษย์บ้างเป็นไง หรือเปล่าไม่ทราบ

0: ี่คือเธออยู่ที่ต้นกระเทียนแล้วอยู่ๆมีสามเณรไปท้าทายท้าได้เลยนี่นะแน่จริงสิงสิสามเณรไปท้าทายงั้นเนี่ยนางจึงต้องเข้าสิงคนเนี่ยด้วยความจำเป็นจำใจเพื่อใช้สิทธิ์พลาดพิงในการตักเตือนต้องการเตือนพร้อมกันนั้นนางก็ยังกับเจ้าเทศสามเณรรักษาศีลให้ดีๆที่ห้องนี้มีสามเณรไหม
1: ไม่ม
0: ีรอดทั่วไปนี่เนาะนี่จ้ะนางยังกับเจ้าเทศสามเณรรักษาศีลให้ดีๆแถมยังตักเตือนสามเณรที่แอบทำตัวไม่ดีนี่นะบอกเห็นนะนี่บอกชื่อด้วยสามเณรที่ชอบแกล้งน้องอ่ะชื่องั้นงั้นงั้นจนน้องต้องไปร้องไห้ใต้ต้นมะขามอีกนี่เนาะไปร้องไห้ซึ่งเป็นข้อมูลที่อินไซต์มากๆแม้แต่พระวิเลกยังไม่รู้เลยครับว่าน้องสมเณรไปร้องไห้ที่ใต้ทนประกาศนี่นะคืนนั้นสมเณรทุกรูปเข้านอนเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสงเงี่ยมรักก็มีพี่เลี้ยงพิเศษอีกท่านหนึ่งมาช่วยดูแลครับโอ้นี่เนาะแล้วว่าครับแล้วนางสาวตะเคียนนี่ว่าไง
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วอบรมเรียบร้อยแล้ว
0: อยู่ด้วยกันด้วยดีสิ่งที่ได้รับคือโอกาสในการสร้างบารมีทุกด้านได้สร้างพระและสามเณรนับหลายร้อยรูปสาธุจ้าจัดอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นกรรมสาบวชสามเณรเพื่อนฟูศีลสามโลกทุกปีจัดทอดผ้าป่าทุกเดือนอบรมศีลธรรมนักเรียนนักศึกษาช่วยงานสาธารณภัยน้ำท่วมทำให้สถานที่อย่างนี้ซึ่งเคยมีญาติสูงท่วมหัวกลายเป็นบุญยสถานอันสะอาดสว่างสวยแต่ไม่ได้สาธุชนผู้มีบุญเยาวชนคนดีและพระแท้ที่มีมโนปณิธานครับ
1: สาธ
0: ุนี่แม่เหนื่อยแค่ไหนพระยอก็ยังยิ้มได้ครับ
1: สาธ
0: ุจากพื้นที่ลกร้างสู่บุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ครับศูนย์กลางการประชุมประจำจังหวัดของคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรวมพุทธบุตรได้เป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ส
0: าธุจ้าทุกองค์สาพิษณุโลกก็ร่วมใจกันเตรียมสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกครับก็ผมตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะมีหลวงพ่อเป็นผู้นำทางโอ้หวานนิ่งนะมีโอวาทหลวงพ่อเป็นเข็มทิศมีวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อเป็นแผนที่มีความเมตตาของหลวงพ่อเป็นพลังขับเคลื่อนโอ้ก็ผมจึงมุ่งมั่นสร้างบารมีและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสมกับที่หลวงพ่อได้เมตตาให้โอวาทด้วยว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีและสร้างทุกองค์สารพิษโลกให้เป็นลิตเติ้ลวัดพระธรรมกาย
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันจ้าเพลงยอ
1: ยอ
0: ยอ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: ตาเป็นต้อเป็นโรคไตพากินสัน
2: คุณแม่เป็นศรีภริยาที่ดีมากของคุณพ่อคอยดูแลบ้านและเลี้ยงลูกๆทั้ง6คนคุณแม่ชอบทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำชอบไปศาลเจ้ากินเจต่อมาช่วงบั้นปลายชีวิตท่านเริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจโตโรคไตโรคพาร์กินสันคือมือไม้จะสั่นและเวลาพูดอะไรกับท่านท่านจะตอบสนองช้ามากต้องรออยู่นานกว่าท่านจะตอบกลับแล้วก็มีอาการปวดเข่าทรมานจนร้องไห้เป็นระยะเวลาหลายปีมากปวดจนไปไหนแทบไม่ได้ต้องนั่งในรถเข็นแต่หลังจากลูกมาเรียนรู้หลักวิชาจาก DMC จึงทำให้มีความคิดว่าบุญเท่านั้นแหละจะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยท่านได้มากที่สุดจึงให้คุณแม่ทำบุญมาตลอดพร้อมกับการสร้างความเข้าใจในเรื่องบุญให้กับคุณแม่ให้

ที่มากที่สุดโดยให้คุณแม่เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทาง MP3 เพราะท่านเป็นตาต้อดูทีวีนะไม่เห็นลูกให้คุณแม่ทำบุญกฐินพระราชทำบุญกฐินจักรพรรดิและบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่องจนพบความอัศจรรย์ว่าอาการโรคพากินสันและการปวดเข่าที่คุณแม่เป็นมาอย่างยาวนานได้ทุเลาลงจนเกือบหายสนิทและคุณแม่ก็เป็นผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตจึงทำให้ลูกน้ำมั่นใจว่าต้องเป็นเพราะบุญและเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละครั้งที่ลูกชวนคุณแม่ทำบุญท่านอาจจะปิติมากแล้วก็มีความสุขจนคุณแม่ถึงกับเอ่ยปากย้ำกับลูกเสมอว่าลูกเวลาลูกจะทำบุญอะไรน่ะอย่าลืมเอาเงินของแม่ใส่ไปทำบุญกับลูกด้วยทุกครั้งนะลูกคำพูดนี้ก็เป็นการยืนยันว่าคุณแม่น่ะปลื้มและเห็นคุณค่าของการทำบุญได้อย่างถูกหลักวิชามากขึ้นคำถามบุพกรรมใดที่ทำคุณแม่เป็น

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและ

ทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในวันพระเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นยังมีอยู่ในเมืองไทยพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เราก็ต้องไปวัดกันในวันพระนั่นแหละวันพระฟื้นฟูขึ้นมาที่จริงควรจะไปทุกวันแต่เราก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเขามีวันพระเอาไว้ก็ควรจะเข้าไปทำนุบำรุงเพราะวัดคือแหล่งความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะตักตวงบุญให้เป็นหนทางสวรรค์และนิพพานของเราต้องไปกันวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนรวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการนำอาหารหวานคาวอันประณีตมาจัดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพิธีบูชาข้าวพระนี้เป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งท่านจะเน้นย้ำกับศิษยานุศิษย์เสมอว่าไม่ควรพลาดบุญนี้แม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากการบูชาข้าวพระถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่มากและการเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองจะทำให้ได้เข้าถึงกระแสทานแห่งบุญได้อย่างเต็มเปี่ยมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าวพระคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและรับพรจากคณะสงฆ์ด้วยความปลาบปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้รับฟังการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ3บิ๊กบุญเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งโครงการบุญใหญ่ทั้ง3โครงการประกอบด้วยกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเพื่อค้ำจุนและอุปถัมภ์วัดวาอารามทั่วพื้นแผ่นดินไทยพิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศนุปกรณ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นการร่วมสถาปนาระบบเทคโนโลยีและสื่อเผยแผ่ธรรมะที่ทันสมัยเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลและกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดพระธรรมกายเพื่อทำนุบำรุงและขับเคลื่อนงานศาสนกิจของวัดพระธรรมกายซึ่งทั้ง3โครงการสร้างความตื่นตัวและปลุกกระแสการทำความดีให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเป็นอย่างมากจากนั้นเป็นพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพระราชเหล็กโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานมอบในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้แก่คณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพเพื่อนำไปประดิษฐานกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเป็นสิ่งสิริมงคลสูงสุดในการคุ้มครองป้องกันภัยปักหลักใจในการปฏิบัติธรรมสร้างบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์สืบไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุรา

ธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือการร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาในพระพุทธศาสนาโดยเสียงสวดมนต์ของสาธุชนที่ประสานเสียงร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณช่วยสร้างพลังแห่งความดีงามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้เกิดขึ้นภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอธิบายถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์และการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้สาธุชนนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระของศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ถือเป็นภาพที่งดงามในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมตลอดจนเผยแผ่ขยายสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังระเบียบวินัยและสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบวิถีพุทธที่มีคุณภาพสู่สังคมค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครได้จัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน4ห้องเรียนณโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เขตสายไหมกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจันตราชื่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เป็นประธานในพิธีส่วนคุณครูจิระแก้วบุญเรืองกล่าวรายงานก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกลุกนั่งกราบและไหว้ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกบรรยายธรรมในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1การเดินถอดวางรองเท้ามหาสนุกฐานที่2เคารพปฏิสันถานคุณครูฐานที่3เช็ดทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้และฐานที่4การจัดระเบียบสิ่งของพร้อมฝึกการพับผ้าเพื่อปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสนุกสนานนักเรียนได้รับทั้งความรู้หลักธรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะพระธรรมทูตในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนอีกด้วยค่ะระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยม

ื่อนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมด้วยคณะสงฆ์กัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวสวีเดนและชาวต่างชาติพร้อมใจการถวายการต้อนรับด้วยความปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทโดยได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและวิริยะอุตสาหะแม้ต้องเผชิญกับความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาเผยแผ่สู่สังคมได้อย่างเหมาะสมจนได้รับการต้อนรับจากผู้คนในท้องถิ่นและมีส่วนสำคัญในการสร้างสันติสุขภายในแก่ผู้คนทุกเชื้อชาติอันเป็นรากฐานของสันติภาพโลกพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญแก่คณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนทำให้วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยแก่ชุมชนไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนปัจจุบันวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและครอบครัวตลอดจนเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้ศึกษาหลักธรรมและฝึกสมาธิเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายในค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมระลึกถึงอานิสงส์แห่งการให้ทานซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีกัลยาณมิตรจุนเจียจางเป็นประธานพระป่าได้นำริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายพระป่าทั้งยังได้น้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปนอกจากนี้วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุปทานและถวายกตัญญูบูชาแด่พระสุธรรมยานวิเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีแห่งการละสังขารกายมนุษย์หยาบพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบางสุกุลและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์

องค์เพื่ออุทิศกุศลด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระเถระผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์ทิโมธีเลเทอร์กัลยาณมิตรวันชัยและกัลยาณมิตรรัชนีสุขโสดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีพระวิชัยปุณณธรรมโมกัลยาณมิตรถาวรพรหมถาวรพระนิรันดร์สุวีโรพ่อเจริญแม่สุพรศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตยะราชกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้ร่วมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกค่ะทางด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการ Moonlight Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการ Moonlight Meditation ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบโดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำ

บัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและความสงบภายในที่แต่ละคนได้รับจากการนั่งสมาธิในค่ำคืนนี้ส่วนในช่วงท้ายของโครงการได้มีพิธีจุดประทีปร่วมกันซึ่งสร้างความปลื้มใจและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้รับพลังบวกมีจิตใจที่ผ่องใสและเข้าใจถึงคุณค่าของการทำสมาธิที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5แก้วภูธร1อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปันดิตาโสกะนุทาภวันติบัณฑิตย่อมปัดเป่าความทุกข์ให้คนอื่นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

มิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลราวว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจุฑาวิมรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณา

ตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาเรื่องทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อะไรไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยกำลังแห่งบารมีตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดี โลกาวิทูรู้แจ้งโลก อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสเมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสสนครพรมทางบันไดแก้วเทวดาพรมทางบันไดเงินยวงเทวดาทางบันไดทองพระองค์ทางบันไดแก้วทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์และเทวดาพรหมเห็นอบายภูมิทั้งสี่คือนรกทั้ง456ขุมเปรตอันตุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นกันเหมือนอย่างประจันหน้ากันแม้อยู่ไกลแสนไกลทรงแผ่รัศมีจักรพรรดิไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพพุทธานุภาพอย่างนั้นเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นพุทธสิริเห็นจักรพรรดิอนุปยชนะ80มีจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในพื้นที่36โยชน์576กิโลเมตรโดยรอบแม้แต่พญานาคโอกินทรก็เห็นการนั้นตั้งความปรารถนากระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่เรียกว่าบั้งไฟ

พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดถึงกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัทะปูชกาเถระเขาได้กระทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะด้วยดอกมะลิ7 ดอกโดยโปรยไปที่ใกล้พระบาทด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่งด้วยกรรมนั้นเขาได้ครอบงำนละคือเทวดาทั้งหลายทรงกายอันใดที่สุดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราตลอด94 กับด้วยบุญใดในการบูชาพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในกาที่

อันเป็นนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญดีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่7 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาอาจารย์ขนดกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันตฤทธัมโมพระโอภาสปัญญาโพพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระมหานรงศักดิ์สมณชโยพระสุธรรมยานวิเทศพระสุนทรเขมาพันโทพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระสมณึกสมัญชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมหาชูชาติขันติวันโนพระอาจารย์นักเรียนวิสมศักดิ์เขมิกาวัจีวรสิทธิ์ปริยพรพรหมภักดีและนักเรียนวิทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายอิบาราคิวัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายปามบีชวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกริมิตรอนันต์อัศวโพกินกริมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาลทัศนีจานใจมนกรมิตรสองวัฒนศิโรสุภสิทธิ์มาโนทิพย์นันเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุริพรชยาสุจริตและครอบครัวโตกาอรัญญเสนกรมิตรสุริยาธุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกระเป็นกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิดายามะเนียงการการจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกระเป็นกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีม The Power of Meritนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุนีวิสุจัญญาวรุษวริษาพิจารณาพิรัตกริมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากลุ่มแจ้งกริมิตรมดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกริมิตรสุวรรณานุวัตรานตุรชัยตันตินิรมัยที่มาดจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินใดไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิดินแม่จินดาพระรัตนาโภคานตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกริมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกริมิตรรันพันประภาบริปัจจยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกริมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกริมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากริมิตรสุภีพงสุวรรณกริมิตรเดชฤทธิ์เอนจิเนียริ่งกริมิตรไพศาลเนศสว่างวิ

รองรับบุญสิริอนาคามิศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกองบุญแก้วสารพัดนึกกมิตรอรลักษณ์เบญจาอาทรสิริกุลกมิตรพวินตั้งเทวีกูลกมิตรตันกายอิงกมิตรองค์ลานกีกมิตรสถิธรมโนจิตพลตรวจเอกราศิษย์ผ่อนเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวชงซิ่งหลิวหันเจ้ากมิตรสิริพรสีผลแผ้วกมิตรพลณีสีผลแผ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตรีราเพียรโอทากานนท์กมิตรพรวิภาสุมทากมิตรมลีวันศรีสวัสดิ์พระยาพัฒนานุรักษ์ปุ๋ยพิลาวันกมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์กมิตรวิชัยประมุนมากกมิตรสมชายอารามฉัตรมงคลกมิตรสุนทรนวลชวีชักชวนพ่อสมชายเลชัยกมิตรมณีรัตน์นพรัตน์ดร.พี่มนวันครอบครัวฉายเรืองกมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมธางกุลแม่นุ้ยพ่อมนศักดิ์ปันวิริยรัตน์กมิตรผลฟันจักสายกมิตรสิริวันนีตรีมาวดีกมิตรศรีจันทาใต้ธงชัยกมิตรสุนารีเอกกวิทยานุรักษ์กมิตรพี่มนศริพรสมานิตแม่คำเผยวงธรรมกมิตรเมย์เงงแซ่ซิมกมิตรรัศมีอาทิศิลเวชกมิตรช่อราตรีนันจนาประยงกมิตรสมพิษยนนาวากมิตรกมลรัตใต้ธงชัยกมิตรขาล้วนแท้ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัจจการขุนผลแก้วกมิตรจันทิมาวัชรพงศ์วณิชย์แม่สุนิสาตีรัตนาจุธาวัฒน์กมิตรธมลวันรัตนเลิศนาวีกมิตรนิตยาพรธนภูสิทธิ์วณิชย์ทีมหลานปู่รวยไม่จำกัดกมิตรรติพรบานสงดร.สุนันท์ทิพย์ที่ผ่ากรกมิตรสุปจีทวนพนิดาศรีเกตกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุนเทพกิมหลวนวัฒสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: อังคินเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับประสงไขพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาปูชน
0: ีย
1: าจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี

0: มกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: ของมหาปูชนียาจารย
0: ์ฐานมหาธรรมกายเจดีย์
1: ฐานมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ

0: ทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: ทุกทุกอนุวินาที
1: ทุกทุกอนุวินาที
0: ไม่มีถอนถอย
1: ไม่มีถอนถอย
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้สร้างบารมี
1: ขอให้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยังกาย
1: ทิพยังกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
0: ด้วยสหัสเรืองศรี
1: ด้วยสหัสเรือง

0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามาณ
1: ของพระผู้ปรามาณ
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญอาทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

เราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสัตย์เลวแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอาจารย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: ระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ถึงในความเป็นมนุษย์

0: ชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

สมาธิโดยทางปริยัติโดยทางปฏิบัติแต่ว่าสมาธิในทางปริยัติไม่เห็นผู้ทำสมาธิไม่เห็นนั่นสมาธิในทางปริยัติถ้าสมาธิในทางปฏิบัติเห็นปรากฏชัดดังนั้นถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้แล้วก็ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่า

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้

มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรม

0: ที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของอาหารกิเลสทำไมนะเราถึงมักจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลสอยู่บ่อยๆทำยังไงเราถึงตั้งใจทำดีแล้วแท้ๆนะแต่ทำไมมันถึงเผลอหลุดเผลอพลาดอยู่เรื่อยนะก่อนอื่นก็มาดูพุทธพจน์กันก่อนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาว่ากันในเรื่องนี้แหละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอวิชชานี่แหละที่เป็นตัวร้ายเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ความจริงของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงสรรพสิ่งเลยความจริงของทุกสรรพสิ่งและสิ่งที่ปิดกั้นระหว่างเรากับความจริงเหล่านั้นก็คืออวิชชานี่แหละและพระองค์ก็กำจัดมาได้เนี่ยทีนี้กิเลสต่างๆนะมีอาหารเขาเรียกว่าเครื่องบำรุงเลี้ยงให้เข้มแข็งให้เจริญให้งอกงามอยู่เนี่ยบางทีเราตั้งใจจะทำความดีนะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเป็นความดีแบบโลกทั่วไปจะลดความอ้วนจะขยันทำงานจะทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่สุจริตทำแต่บางทีเราก็พ่ายแพ้อยู่เรื่อยๆเนาะอดใจไม่ได้สักทีมันอย่างนั้นอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้บางทีก็หงุดหงิดตัวเองเหมือนกันน่ะบางคนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานแต่มันก็ได้แป๊บเดียวมันก็หลงเล่นหลงเพลินอีกแล้วได้ไม่นานตั้งใจนะตอนแต่งงานใหม่ๆเลยนะโอ้ฉันจะรักเธอคนเดียวมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นเนี่ยเป็นไงหลายคู่หลายคนเนี่ยโอ้พอสักหน่อยปั๊บแป๊บเดียวเนี่ยได้เลิกกันแล้วได้นอกใจกันแล้วยิ่งหล่อยิ่งสวยเนี่ยโอ้โหคู่จิ้นเลยที่นี่มันนางฟ้าเทวดาชัดๆโอ้โหจะไม่พลาดจากกันนะตบตราบตราบชั่วฟ้าดินสลายแต่สุดท้ายก็ได้ไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวเลิกแล้วอะไรที่ทำให้ความตั้งใจนั้นมันหายไปบางคนก็จะลดความอ้วนอย่างเงี้ยได้ไม่นานก็ต้องกลับมาอร่อยสวาปาอีกแล้วนี่รักษาศีลเนี่ยดื่มสุราทุกคนแหละมีความตั้งใจดีเป็นทุนเป็นจุดเริ่มแต่ที่บางทีมันทำไม่ได้มันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจนะตรงต่อเวลาตั้งใจจะทำให้ได้ตามกำหนดการปฏิบัติทำให้ได้วันละเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยแม้ทางการบวชเนี่ยจะบวชตลอดชีวิตนิดนึงนะเรื่องสำหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยมันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าบวชวันต่อวันมันได้ทั้งนั้นเลยนะมันอยู่ที่เราจะตั้งใจตลอดชีวิตเลยในตอนนี้เลยก็ได้หรือจะวันต่อวันสิก็ได้เหมือนกันคือมันมีความแตกต่างกันในหลายๆมิติตัวอย่างเช่นที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการแบกรับความเครียดหรือความรู้สึกในใจเนี่ยคนที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตเนี่ยไอตอนตั้งใจมาจากโอ้กุศลเต็มเปี่ยมไอตอนนั้นไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเลยใจกำลังฟูกำลังชื้นเลยไม่สึกแน่ๆเพราะใจตอนนั้นน่ะมันไ

ศึกหรอกแต่พอถึงคราวที่ใจตกมีปัญหารุมเร้าสภาวะใจไม่เหมือนเดิมพอบอกว่าบวชตลอดชีวิตใจรู้สึกบวชตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหแล้วต้องแบกรับปัญหาอย่างนี้ไปทุกวันจนตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยบางทีมันหนักเกินไปจนกระทั่งพังทลายสุดท้ายลาสิกขาเลยแต่สำหรับคนที่บวชวันต่อวันล่ะคราวไหนที่มีปัญหาอุปสรรคมาสักวันนี่แค่วันเดียวพออีกวันต่อไปวันนึงปั๊บแบกผ่านไปจนกระทั่งพายุร้ายผ่านพ้นไปใจก็ฟูชื้นขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้ทำให้ในวิกฤตนั้นน่ะมันแบกรับแค่วันเดียวไม่ได้แบกรับตลอดชีวิตมันเลยพอไปได้แต่สำหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม้อุปสรรคแม้ปัญหายังไงก็ตามไม่สึกแน่นอนถ้ามั่นใจอย่างนี้แล้วก็เอาเลยเพราะว่าถึงตอนนั้นที่เราเจอปัญหาจริงเราก็จะสู้ไปจะไม่มีวันพังทลายมันอยู่ที่แต่ละคนแต่ก็อย่าประมาทนะแม้บารมีเยอะก็หลุดได้เหมือนกันนะพระโพธิสัตว์เองก็เอาตัวอย่างของพระองค์ในการสร้างบารมีมาให้ฟังก็หลายเคสหลายคราวเนาะที่มีความตั้งใจจะบวชยาวๆบารมีก็ใกล้ๆเต็มช่วงกับสุดท้ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังเผลอ

กิเลสตัวใหญ่เลยอวิชชาที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอวิชชาสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏพระองค์ก็บอกว่าเมื่อก่อนอวิชชาไม่มีนะแต่ต้นแต่แรกเดิมทีไม่มีแต่มาปรากฏมีในภายหลังก็เพราะอะไรล่ะมันเป็นยังไงนะอวิชชามันมาจากอะไรเนี่ยจึงเกิดขึ้นเราก็จะได้กล่าวต่อจากนี้ไปไงเดี๋ยวเรามาฟังพุทธพจน์กันก่อนให้จบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรายละเอียดกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ห้าแม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรกล่าวว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริตสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสัปบุรุษนี่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงอาหารของกิเลสในชั้นต่างๆที่บำรุงเลี้ยงสืบต่อมาจนกระทั่งถึงอวิชชาเนี่ยมีการไม่คบสัปบุรุษไม่คบคนดีเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายบำรุงเลี้ยงไปจนถึงอวิชชาเป็นเบื้องปลายเนี่ยโดยสรุปแล้วอวิชชามีอาหารบำรุงเลี้ยงก็คือนิวรณ์5นิวรณ์5มีอาหารบำรุงเลี้ยงก็คือทุจริต3ทุจริต3มีอาหารก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารบำรุงเลี้ยงคือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็มีอาหารคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็คือไม่มีโยนิโสมนสิการดีพอนะการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธามีอาหารคือการไม่ฟังสัจธรรมและการไม่ฟังสัจธรรมก็มีอาหารคือการไม่คบสัปบุรุษดังนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาเลยว่าเอ๊ะที่เราพ่ายแพ้เนี่ยที่เราเอาชนะไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องไหนเอ๊ะเราเผลอฟุ้งซ่านไหมเราปฏิบัติธรรมไม่ดีไหมเราไม่สำรวมอินทรีย์ไหมเราเผลอไปมองนั่นมองนี่อยู่เรื่อยเลยเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่เรื่อยเลยอย่างเช่นเรานอกใจอย่างเงี้ยทุจริต3เนาะไม่สำรวมไปนอกใจภรรยาเอ๊ะทำไมเราเลิกกันนอกใจไม่ได้สักทีเนี่ยให้เราดูเลยว่าอะไรเป็นอาหารบำรุง

วงเวียนของการที่เรานอกใจการไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองเรามาจัดการตรงนี้ก่อนตัดเสบียงอาหารข้าศึกด้วยการทำความสำรวมอินทรีย์ให้มั่นแต่ถ้าสำรวมไม่ได้เนี่ยทำไมไม่ได้สักทีแล้วก็ลองลงไปว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเจอต้นเหตุของมันแล้วเราก็ชึบแล้วก็เมื่อข้าศึกอ่อนกำลังเนี่ยเราก็จะชนะได้ไม่ยากนี่เรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างไล่จากอวิชชาไล่ลงมานะอวิชชามีอาหารคือนิวรณ์ห้านี้เป็นยังไงอวิชชาคืออะไรก็คือความไม่รู้อ่ะปิดบังเราหลับตาเรามืดนี่คือเห็นตัวอวิชชาแต่เห็นมันไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองไม่รู้โอ้โหนี่มันปิดบังเต็มที่เลยนะยิ่งใครลุ่มหลงมากอวิชชาแต่คนก็ไม่เท่ากันนะระดับก็แล้วแต่ใครอวิชชามากๆเข้านี้นะไม่รู้แม้กระทั่งต่อหน้านะว่าทำดีต้องทำยังไงเป็นยังไงตัวเองทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรไม่รู้เลยอย่าว่าแต่ไม่รู้ความลับของสิ่งต่างๆเลยเนี่ยแม้ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้แม้ในเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นในไม่นานก็ไม่รู้มันปิดบังไปหมดเลยไม่รู้ก็เลยทำผิดทำพลาดเมื่อทำผิดทำพลาดมันก็พ่ายแพ้อยู่ตลอดเลยตั้งใจทำดีแค่ไหนก็แพ้ตลอดเครื่องบำรุงเลี้ยงคือนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าจริงๆแล้วเรามันจะเป็นเครื่องปิดกั้นใจในความเป็นอกุศลใจที่จะสว่างใจที่นำไปสู่ความดีงามความสงบต่างๆการอำนิวรณ์ห้าไปใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะหลายคนจะใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมว่าขณะนั่งสมาธิเราจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นเราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพื่ออะไรเพื่อตัดเสบียงอวิชชาอันดับแรกเลยคือกามฉันทะเรายินดีลุ่มหลงในกามคุณกามคุณบางทีมันไม่ได้มีเรื่องเพศอย่างเดียวมันมีเรื่องหลงไหลติดความสะดวกสบายฟุ้งเฟ้ออะไรต่างที่พาเราไปติดในคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเราไปอินมันเกินไปชอบไปยินดีไปลุ่มหลงมันเกินไปในสิ่งเหล่านั้นที่มันไม่ใช่สาระแก่นสารเราทำอย่างนี้อยู่หรือเปล่าบางทีลุ่มหลงแล้วก็พาไปทำความผิดโดยที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราไปอินเกินไปสองพยาบาทเราโกรธเคืองใครหรือเปล่าขัดข้องไหมโมโหไม่ชอบบางทีมันรู้นะว่าพยาบาทไม่ดีแต่หลายคนเนี่ยไม่ชอบใครนี่นะจะให้กลับมาชอบนะยากไหมยากนะมันต้องต่อสู้อย่างมากยิ่งใครมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะมันจำฝังใจไปจนตายเรียกได้ว่าโอ้โหตายไปก็ไม่เผาผีกันเนาะชาติหน้าอย่าได้มาเจอกันเลยอะไรประมาณนั้นน่ะขนาดนั้นเลยเนี่ยมันต้องสู้นะเราต้องสู้นะมันเป็นศึกที่เราจะต้องชิงชัยให้ได้ในชาตินี้ไม่ใช่ของที่เราจะปล่อยผ่านให้เป็นไปเรื่อยๆเราลองคิดดูสิถ้าคนคนนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นพ่อแม่เราในอนาคตในชาติหน้าเป็นไปได้ไหมผูกพยาบาทคำว่าผูกคือมันจะไม่แยกจากกันฉันจะต้องเจอกับเธออีกแน่นอนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแม้เราไม่อยากเจอแต่ใจมันผูกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเราไปมีพยาบาทติดไปเนี่ยเจอปั๊บก็อยากจะทำร้ายท่านเตือนเลยดีเราก็ไม่อยากจะฟังแล้วเราก็ไปทำบาปทำกรรมอกุศลหนักเข้าก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยสู้แล้วให้อภัยบ่อยๆนะมันให้อภัยไปแล้วแหละแต่คิดทีนึงก็สักทีก็โมโหก็ตั้งอย่างนี้แหละบ่อยๆไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ลองนึกถึงเขาแล้วแผ่เมตตาให้ได้เหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนดาบสที่โดนพระราชาตัดมือตัดแขนตัดจมูกเนี่ยก็ยังเนี่ยฝืนใจนี่ไปเลยเนี่ยขอให้พระราชาที่ทำร้ายเราจงมีความสุขเถิดนี่แหละคือฝืนบวกไปเลยแล้วก็

ลองทําใจแล้วลองทําใจขอให้คนนั้นมีความสุขดูสิถ้าเราทําใจได้แสดงว่าเราชนะแล้วถ้าทําใจยังไม่ได้เนี่ยก็ยังพ่ายแพ้อยู่นะอ่ะต่อไปถีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนมันซึมซึมเหงาเหงาเซ็งเซ็งไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเนี่ยอย่างบางทีในชีวิตประจำวันเราก็อย่างนี้เนาะอากาศมันคึมคึมฟ้าฝนจะตกมันซึมซึมเหงาเหงาใจมันก็พอหดหู่ไปด้วยไม่มีความกระตือรือร้นจะทำอะไรเนี่ยในชีวิตประจำวันก็บางทีมันก็เจอนะเราก็ฝืนมาเลยให้สดชื่นนึกถึงสิ่งที่ดีเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอกุศลนะมันพาให้ใจเราท้อถอยไอ้ความดีที่ตั้งไว้บางทีมันก็ไม่อยากจะทำไม่มีอารมณ์เข้ามาหดหู่อุทธัจจกกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกระวนกระวายใจมีเรื่องราวอะไรมาก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยกระวนกระวายตื่นตระหนกกลุ้มกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็พาให้ใจเราไม่ดีเนี่ยจะทำอะไรคิดอะไรมันก็ไม่รอบคอบไม่เจนจบบางทีก็เผลอผิดเผลอพลาดไปเพราะว่าความกวนกวายความฟุ้งนี่แหละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในสภาวะธรรมในเรื่องราวต่างๆลังเลไม่แน่ใจในธรรมะในความดีในมันจะดีจริงหรือใช่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เราหลุดจากความตั้งใจอันดีของเราได้เช่นกันเราก็ทบทวนนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้มีอวิชชาในมิติต่างๆเลยเข้าครอบงำเนี่ยเรามาดูสิเราเผลอลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้ไหมเราหลงทำผิดไปลืมไปไม่รู้ตัวทำไมในอดีตตอนนั้นเราทำได้นะบางทีมันรู้ตัวทีหลังเนาะพอรู้ตัวทีหลังเพราะอะไรเพราะเราหลุดจากความอินความหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราเลยคิดได้ทีหลังอ้าวตอนนั้นเราเผลอทำอย่างนี้ไปนี่หว่าไม่น่าเลยทำไงเราถึงจะไม่หลุดไปอีกก็อย่าลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกสิในนิพพานเนี่ยไม่งั้นเราก็จะหลงผิดอีกพ่ายแพ้อยู่เรื่อยๆในเรื่องแม้เรื่องนั้นจะไม่หลงแต่ก็หลงเรื่องอื่นอยู่ดีถ้าเรามาดูและนิพพาน5ถ้าสมมติว่านิพพาน5เรามันไม่ได้สักทีเนี่ยเราจะตัดเสบียงนิวรณ์ห้าได้ยังไงอาหารก็คือทุจริตสามทุจริตสามนี่คืออะไรความประพฤติชั่วสามประการซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นก็มีกายทุจริตกายทุจริตก็เนี่ยศีลข้อ1 2และ3เนาะการไม่ทำร้ายไม่ฆ่าสัตว์นี่หมายถึงสัตว์โลกนะรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะไม่ลักขโมยยักยอกคือการเอาโดยมิชอบด้วยเจตนาไม่ซื่อก็ถือว่าเข้าข่ายการลักขโมยหมดนะประเภทควรจะให้เท่านี้แต่ให้ไม่หมดควรจะให้100,000แต่ไม่ถึงเนี่ยแล้วอุบอิบไปนี่ก็ผิดเหมือนกันนะเข้าข่ายเหมือนกันหรือเราควรจะเสียควรจะจ่ายแล้วเรามีกลเม็ดเด็ดพายอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ควรแล้วเราก็ไม่จ่ายในสิ่งที่เราควรจะจ่ายไม่ให้ในสิ่งที่เราควรจะให้ซึ่งมันเป็นภาระรับผิดชอบอยู่อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเหมือนกันประพฤติผิดในกามคือกามเนี่ยถ้าพูดถึงโดยทั่วไปสัตว์โลกที่อยู่ในกามภพเนี่ยก็ยังข้องเกี่ยวด้วยกามเป็นธรรมดาย่อมมีแฟนมีคู่ครองเนาะรักชอบเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะจะชอบก็ชอบจะแต่งงานก็แต่งงานไปใครก็แล้วแต่ล่ะแต่อย่าผิดในหลักของกามอันดับแรกให้สำรวมคืออย่ามีเยอะเกินไปเกินกว่าที่ควรจะเป็นประเพณีมันก็ไม่เหมือนกันนะบางประเพณีนี่เขาให้3คนได้เนาะ4คนได้แล้วแต่พอไปมีเข้าเขาคนก็ไม่มีใครเสียใจไงเพราะว่าประเพณีเขามันเป็นเรื่องธรรมดามีได้ไหมก็ได้ถ้าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นกฎหมายเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครต้องเสียใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีเยอะมันก็ทำให้ห่างไกลมรรคผลนิพพานเพราะมันไปลุ่มหลง

ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันก็ห่างไกลมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆเพราะมันไปลุ่มหลงในกามันมีเยอะไม่สมรวมแล้วก็กับบุคคลที่ไม่ควรในประเภทต่างๆก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้ทำในรูปแบบที่ไม่มีใครต้องเสียใจแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย 2. วจีทุจริตนี่ก็เป็นศีลข้อ4เนาะไม่พูดโกหกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเนี่ยส่อเสียดคือยุให้แตกกันเธอในคนนั้นว่าเธออย่างนี้พออันนี้ไม่พอใจว่ากับก็ไปว่านี่เธอคนโน้นว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาเขาแตกกันเลยพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างแม้เป็นความจริงนะแต่ก็พูดโดยเจตนามิชอบเจตนาที่ทุจริตพูดออกไปก็ทำให้วจีนั้นเป็นวจีที่ทุจริตเหมือนกันเพ้อเจ้อเลื่อยเปื่อยหาสาระความจริงไม่ได้นี่คนก็ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงมันเพ้อเจ้อไงแม้เจตนาไม่ได้โกหกแต่มันก็มั่วมีมุกมีอะไรที่มันบางทีมันเกินเลยไปเรื่อยแล้วหาสาระความจริงไม่ได้บางทีคนก็อาจจะเข้าใจผิดถ้ามันพูดจริงไปพูดเล่นก็เอาแน่นอนไม่ได้นี่3. มโนทุจริตความคิดโลภพยาบาทปองร้ายหลงผิดโลภโกรธหลงซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยโหมโนทุจริตนี่เยอะนะโลภเนี่ยอยากได้ของเขาเนี่ยโดยทางไม่ชอบคือการความปรารถนาอยากจะมีกับความโลภเนี่ยมันต่างกันนะความโลภเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ความโลภครอบงำใจเราสภาวะใจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันต่างจากสภาวะใจที่เป็นแค่ความปรารถนาความอยากเราปรารถนาจะกินอาหารนั้นปรารถนาจะมีรถมีอะไรมันเป็นแค่ความอยากที่เป็นความปรารถนาธรรมดาแต่ความอยากที่เป็นความโลภเนี่ยมันจะเป็นใจที่ขุ่นมัวมันจะอยากได้มาโดยที่ไม่สนว่ามันจะถูกผิดยังไงขอให้ได้มานะอย่างเช่นคอลเซ็นเตอร์เนาะนี่คุณถูกรางวัลพิเศษ1ล้านบาทแต่ว่าจะต้องทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก่อนนะจึงจะได้เงินพอเราเรียนอย่างนั้นปั๊บหลายคนไม่ทันคิดเป็นไงความโลภเกิดไหมเกิดโอ้ยนี่ความโลภเกิดแล้วอยากได้มันจะถูกไม่ถูกกฎหมายมันจะมายังไงไม่รู้หรอกรู้แล้วจะมีคนจะมาให้เอาแล้วเว้ยเพราะนั้นไม่สนถูกผิดใดทั้งสิ้นอันนี้คือความโลภโกรธได้เกิดขึ้นแล้วเห็นคนอื่นมีเงินเยอะๆเห็นคนอื่นถูกหวยเอาละความโลภเกิดแล้วเขาถูกตั้ง30ล้านเนี่ยเป็นไงทำให้เกิดความหลงไปเนาะเกิดความอยากได้มาในทางมิชอบแล้วก็อยากไปเล่นการพนันอยากจะไปซื้อเขาบ้างอะไรบ้างก็บีบคั้นไปทำให้ทำไม่ถูกพยาบาทปองร้ายคิดร้ายจริงแค่คิดนี่ก็ถือไม่โอเคแล้วนะคนที่เขารักษาศีลดีๆเนี่ยพวกนักพรตพวกฤาษีดาบทต่างๆเวลาสมาคมกันเขาจะคุยถึงศีลที่ตัวเองรักษา

ขิงกันโอ้นี่ฉันนี่นะรักษาศีลนี่นะอย่างดีเลยเดินไปเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เลยเนี่ยไปไหนมาไหนระวังอย่างดีตั้งแต่บวชมาไม่เคยทำชีวิตให้ตกโดยเจตนาเลยอีกคนหนึ่งโอ้เด็กๆเด็กๆที่ฉันนี่นะคิดจะทำร้ายคนอื่นนะผิดศีลแม้ความคิดเนี่ยก็ยังไม่มีเลยเด็ดกว่าเด็ดกว่านี่มันขิงกันอย่างเงี้ยจะให้เด็ดเนี่ยต้องไม่แม้ความคิดเนี่ยถ้าเราระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้กายวาจาใจของเราไปทำไปพูดไปคิดผิดศีลเนี่ยไม่ถูกความโลภโกรธหลงเข้าครอบงำตรงเนี้ยมันก็จะเอาชนะนิวรณ์ได้เนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองเพราะอะไรก็เราไปเนี่ยไปฆ่าบ่อยๆเข้าอ่ะใจมันจะสงบได้ไงใช่ไหมไปคิดปองร้ายจะให้ไม่คิดพยาบาทไม่ได้ก็สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันมันก็กลับมาคิดทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาใจมันก็ขุ่นมัวมันก็เศร้าหมองมันก็มารุมเร้าเราเนี่ยและทุจริต3เนี่ยมันมีอาหารบำรุงเลี้ยงคืออะไรก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์ทำไมนะเราถึงผิดศีลอยู่บ่อยๆทำไมนะเราถึงชอบคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะแก้ได้ยังไงเนาะอ้าวนี่ไงถ้าจะชนะได้เรามาดูอาหารฆ่าศึกก่อนความไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองเราจะต้องสำรวมนะเราก็จะชนะได้ไม่ยากไม่สำรวมนี่คือยังไงก็คือการไม่ระวังรักษาทวารทั้ง6เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เข้ามาการรับรู้ทั้ง6นี่แหละให้ระวังให้ดีไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปจนกระทั่งเราหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเราเห็นอะไรเนี่ยเราปล่อยไปตามที่เห็นไหมเราได้ยินอะไรเราปล่อยใจไปตามที่ได้ยินหรือเปล่าเลื่อนมือถือไปเลื่อนไปเลื่อนมาเอ้าไปเจอสิ่งนี้โอ้ติ๊กต็อกคลิปสั้นน่าดูเราไปละใจเตลิดไปแล้วที่สนน่าสนใจดีปัดไปปัดมาเป็นไงถึงเช้าถึงดึกเที่ยงคืนตีดึกตีสองหรือไปดูไอ้นั่นนิดไปดูหน่อยแล้วก็เพลินไปเลยทีเนี้ยไปดูสิ่งที่ไม่ควรดูมันก็ชักนำไปสู่กายวาจาใจที่ทุจริตได้นั่นจมูกสิ่งที่กลิ่นที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยกายที่เราได้แตะต้องใจที่มันแวบที่มันนึกที่มันคิดถึงที่เป็นอารมณ์ทางใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจเราเราจัดการมันยังไงถ้าเราระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะดีระวังยังไงก็ระวังเหมือนเต่าที่หดหัวและขาเข้าไปในกระดองเมื่อเห็นศัตรูนะสิ่งที่ไม่โอเคมากระทบปั๊บแล้วก็ให้เหมือนว่าสิ่งนั้นเป็นศัตรูแล้วเราก็หดหัวหดขาเลยก็คือดึงใจเรากลับเข้ามาในฐานที่ตั้งแห่งใจในศูนย์กลางกายในตัวของเราแล้วก็ไม่ตามเขาเรียกไม่ติดตามเนาะไม่ต่อเติมเนาะไปในสิ่งเหล่านั้นหรือให้มีสติระงับรู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันมีกลิ่นนี่มารู้แล้วแล้วก็ปล่อยผ่านเราในชีวิตประจำวันเราเห็นสิ่งนี้โอ้สวยแฮะสวยคนนี้สวยแฮะสวยปั๊บจบแค่นั้นพอนะโอ้คนนี้หล่อแฮะก็จบแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดต่อโอ้นี่ถ้าเรายังไงดีว่าเราจะหาโอกาสแลกลายกันยังไงอะไรอย่างนี้คิดต่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ผิดศีลข้อ3หรือคนที่มีท่าทางยียวนกวนประสาทเนาะมันน่าจะโดนสักทีแล้วเนี่ยเราเห็นเราไม่เฉยไงเราก็ไปตามติดไปต่อเติมไปมีอารมณ์ร่วมเนี่ยเค้าเรียกอารมณ์เกิดแล้วปล่อยให้อารมณ์นั้นเป็นใหญ่อยู่เหนือใจของตนเองเนี่ยแล้วก็มันก็ไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็ไปตุ๊บตับตุ๊บตับชกต่อยตีผิดศีลข้อ1จนได้เนี่ยเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยคนที่เราไม่ชอบนี่นะเห็นเค้าทำอะไรเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไปไม่ต้องไปสนใจเยอะไปคิด

เดี๋ยวเราก็เพิ่มความพยาบาทหนักเข้าไปอีกการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยสมมติว่าโอ้ยยังไงเราก็สำรวมไม่ได้สักทีเนาะมันยังไงเนาะมีอะไรมาเราก็ตามอยู่เรื่อยเลยอ่ะเอางี้แล้วกันเรามาตัดเสบียงข้าศึกความไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยด้วยการตัดความไม่มีสติสัมปชัญญะออกไปคือให้เรามีสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะว่าความไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารคือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะคือยังไงมันก็เป็นการขาดความระลึกรู้แหละไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรจะเกิดผลอะไรตามมาอย่างคนเมาเนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองทำอะไรยังไงตอนเมาไม่รู้นะทำอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นดีเสียอย่างไรได้คิดไหมคนเมาเนี่ยไม่ได้คิดแม้เราไม่ได้เสพสารเสพติดเข้าไปให้เมาอย่างนั้นแต่ถ้าเรานี่เมาในกิเลสเนาะคือก็ทำสิ่งต่างๆไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยชอบทำอะไรขาดสติเผลอประมาทเลินๆแล้วก็มาระวังสติสัมปชัญญะเราให้ดีเอาใจอยู่กับตัวอยู่กับตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ฉุกคิดระลึกรู้เขาโทรมาจะถูกรางวัล1ล้านแล้วก็รีบฉุกคิดเลยมีสติปุ๊บดึงมีสัมปชัญญะพิจารณาเอ๊ะนี่มันไม่ใช่นี่เหมือนมันเราอยู่ๆเราจะถูกได้เราไม่เคยซื้ออะไรเนาะคอเซ็นเตอร์แน่นอนเลยแล้วก็ตัดไปเลยหรือบางทีเขาโทรมาธุระจริงๆมันก็มีนะบางทีหลวงพี่โทรไปหาสมณเณรผู้ปกครองเนี่ยไปชวนเณรบวชแต่ว่าเณรจะตัดสินใจเอ๊ะต้องถามผู้ปกครองก่อนก็เลยขอเบอร์โทรไปไอ้เรารู้เลยว่าพอโทรไปปั๊บเนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็นพระโครงการบวชเมื่อไหร่ผู้ครองคิดว่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์แน่นอนเพราะจะอยู่โครงการบวชโทรมาโดยไม่มีปีไม่คุยไอ้เราก็เลยโทรไปเสร็จปั๊บพอรับสายปั๊บรีบให้คุยกับลูกก่อนเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยลูกตัวเองนะได้ยินเสียงตัวเองก็จำได้เนาะแล้วเราให้บอกว่าเออเป็นโครงการบวชอย่างนี้ก็ว่านไปเพราะกลัวเขาตัดสายก่อนดังนั้นเวลามีคอนเซนเตอร์มาอะไรมาก็ดีเนี่ยดีทางไลน์ทางก็ดีให้เราดูให้ดีเลยมันจริงด้วยเทสก็คือมันจะข้องเกี่ยวกับการเงินเราไหมมันจะอะไรไหมถ้าให้เราต้องมีทำอะไรเกี่ยวกับรหัสเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินให้ระวังให้ดีเลยถ้าเป็นไปได้ตัดก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบหรืออะไรต่างข้างหลังก่อนแล้วเราค่อยว่ากันถ้าไม่แน่ใจนะทำเมื่อใดก็ตามที่ปล่อยใจให้อารมณ์เป็นใหญ่ทำไปตามอารมณ์แสดงว่าเราขาดสติแล้วนะให้อารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมไปเมื่อใดก็ตามที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีแสดงว่าขาดสัมปชัญญะแล้ว ก็ผมไม่ได้คิดอะไรเนี่ยทำผิดแล้วจะมาอ้างว่าไม่คิดอะไรไม่ได้ก่อนจะทำต้องคิดอะไรแล้วจึงทำไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรแล้วถ้าเราอุ้ยยังไงมันสติมันสร้างยากสร้างเย็นสัมปชัญญะมันก็ยากเนาะเอางี้เรามาดูว่าอะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่ทำให้เราไม่มีสติเนี่ยคืออะไรการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้เรามาดูตรงนี้หรือการไม่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือโยนิโสมนสิการมันบกพร่องไปหรือไม่มีก็แล้วแต่ไอ้มีไม่พอก็คือบกพร่องถ้าไม่พร้อมมันไม่ถึงดีมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะคือการขาดการคิดอย่างถูกวิธีไม่พิจารณาเหตุผลให้ดีเนี่ยฟังทำฟังสิ่งที่ดีๆแล้วมันต้องพิจารณาให้ดีเนาะมีเรื่องราวอะไรต่างต้องพิจารณาให้ดีนะจับแง่คิดให้ดีอย่างมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยที่บางทีทำประพฤติผิดพลาดไปถ้าใครมีโยนิโสมนสิการดีก็ต้องเนี่ยจับแง่คิดดีก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นเฉพาะบุคคลนะมันเป็นมันไม่ใช่ส่วนรวมทั้งหมดมันเป็นอย่างงี้นี่เขาเรียกว่าจับแง่คิดดีทีนี้เรามาดูวิธีการคิดแบบมีโยนิโสมนสิการ

อย่างถูกวิธี10ข้อด้วยกัน1คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือมองให้ถึงสาเหตุที่มาของมันเราได้คิดถึงไหมไอ้เรื่องนี้มันต้องดูที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเอาให้ชัดมีคนนู้นว่าอย่างนี้มีเรื่องเรานี่มาถึงเราตกลงมันเป็นมายังไงกันแน่ไปสืบดูให้ดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปถึงเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าเราคิดไปมันก็จะเห็นมันก็จะเข้าใจทะลุปูโป่งขึ้น 2. แยกแยะส่วนประกอบคือพิจารณาทีละส่วนไปไม่เหมารวมทั้งหมดในบางเรื่องก็ต้องแยกคิดไอ้เรื่องไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นั่นเป็นยังไงถ้าเป็นการงานต่างๆการวางแผนอะไรก็แยกคิดการบริหารคนก็เหมือนก็ต้องแยกคิดเป็นคนๆไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะบางทีมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรอยู่ด้วยกันปัญหามันเกิดมันต้องแยกคิดหาปัญหาให้ได้แล้วก็ค่อยแก้ไขไปบางทีไปห้ามทั้งหมดหรือไปเหมารวมทั้งหมดมันก็ไม่ได้สามัญลักษณ์คือมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะทุกขังอนิจจังอนัตตาเราก็อย่าไปยึดติดอย่าไปอินอย่าไปอะไรกับมันมากเลยเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็นำมาซึ่งทุกข์เราอาจจะจับแง่คิดอย่างนี้ก็ได้ในหลายๆเรื่องคิดแบบอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคิดถึงปัญหาวิเคราะห์วิจัยว่าปัญหาสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรอ๋อมันคือไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แจกแจงมาแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วเป้าหมายในการที่เราจะแก้มันเนี่ยเราจะแก้มันให้เป็นรูปแบบไหนถึงจะดี

แล้วรูปแบบที่จะแก้ไปนั้นมันมีแนวทางยังไงก็วิเคราะห์ตามนั้นไป 5. มองความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและเป้าหมายว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรกันแน่บวชเนี่ยเราบวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่บางทีบวชไปนานๆลืมคิดมันก็หลงเหมือนกันนะหรือการที่เราอยากให้วัดมีคนเข้าเยอะๆเรามีหลักการแล้วว่าวัดจะเจริญได้นะก็ต้องมีคนมีสาธุชนพุทธบริษัทมาจำนวนมากสามัคคีกันมาวัดเยอะๆบำรุงเลี้ยงทีนี้บางทีเราก็ลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปว่าเราต้องการคนเข้าวัดเนี่ยต้องการให้คนเดินตามทางมรรคผลนิพพานตามมรรคมีองค์8เนี่ยสอนให้คนเป็นอย่างนั้นแต่เราลืมเป้าหมายตรงนี้ไปก็ไปดึงคนด้วยวิธีด้วยไสยศาสตร์ด้วยของขลังด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำให้คนเข้าวัดเยอะจริงแต่เขาไม่ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายเลยไปติดลุ่มหลงอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือสูญเสียเป้าหมายเพราะไม่มองความสัมพันธ์ให้ดีมองข้อดีข้อเสียและทางออกสิ่งต่างๆล้วนมีจุดดีจุดด้อยแม้ทั้งเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะมีดีมีเสียแล้วก็เราให้มองให้เห็นทั้งสองด้านในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จัดการสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะสมแม้ทั้งคนก็มีคนนี้ก็มีข้อดีข้อเสียเราจะจัดการยังไงให้เหมาะสมกับคนที่มีข้อดีข้อเสียเหล่านี้จะไปมองด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้แม้เหตุการณ์ก็เหมือนกันจะฝนตกรถติดแล้วก็ทำสมาธิรอสิเนาะอะไรก็ตามที่เราต้องรอเนี่ยทำสมาธิเลยมองจุดดีมองโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์แล้วก็จัดการให้เหมาะสมคือหลับตาหยุดใจซะเลยเนี่ยยิ่งรอนานยิ่งดีเนี่ยยิ่งโอ้ใจแฮปปี้หยุดนิ่งมีความสุขได้บุญด้วยเป็นการรอคอยที่ได้บุญเนาะ7คุณค่าแท้คุณค่าเทียมคือเราอยากได้เพราะมันจำเป็นหรือว่าเราต้องการอวดรวยตามกระแสเราต้องการประโยชน์อะไรกันเนี่ยอะไรคือประโยชน์แท้จริงอะไรคือประโยชน์เทียมประโยชน์หลอกถ้าเราอยากได้เพราะมันจำเป็นต้องใช้นะมันมีประโยชน์อย่างงี้ต้องการทำงานเราจะได้มีประสิทธิภาพนี่คือประโยชน์แท้คุณค่าเทียมเป็นยังไงก็เอาไว้อวดรวยไงตามกระแสสังคมไปจะได้ไปโพสต์ไม่อายเพื่อนอะไรเงี้ยมีไอ้หนุ่นอีตุ๊กตาอะไรไม่รู้ไร้สาระเต็มบ้านไปหมดเอาเงินไปเป็นสร้างอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์เป็นสาระก็น่าจะดีกว่า8เรากุศลคือคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์เชิดให้สูงเข้าไว้เจอเรื่องราวที่มันทำให้เราติดลบอ่ะก็คิดให้มันเป็นบวกคิดถึงโอกาสคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้ในเหตุการณ์นั้นๆอย่างมีคนมีอาจารย์ก็เคยถามลูกศิษย์เนาะรถติดอย่างเงี้ยดีไหมก็ไม่ดีแล้วจะหาประโยชน์จากที่รถติดได้ยังไงขณะที่พ่อไปส่งที่โรงเรียนเนาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ข้อดีเหรออ๋อจะได้มองหน้าพ่อได้นานขึ้นจะได้ครอบครัวจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีอะไรได้คุยกันได้ดีขึ้นหรือจะได้ร้องรำทำเพลงเฮฮากระชับมิตรกันระหว่างรถติดอะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งดีๆหรือเหตุการณ์ที่เราจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างนั้นเราก็จะได้ไม่เครียดจับแง่คิดที่ดีในเหตุการณ์ต่างๆการจับแง่คิดที่ดีอย่างคืออยู่กับปัจจุบันไม่เศร้ากับอดีตไม่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดทำปัจจุบันเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดบางคนหรือเราเองเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเราบางทีก็ลืมไปเผลอไปเศร้าไปเสียใจไปเครียดกับอดีตมันผ่านไปตั้งนานแล้วก็เกิดขึ้นครั้งนั้นแล้วเราก็มาย้ำแล้วย้ำอีกจนเหมือนเกิดหลายครั้งแล้วเราก็เหมือนทำร้ายจิตใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือไปกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็มันยังมาไม่ถึงเลยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะดีจะร้ายมันก็ได้ทั้งนั้นแหละไปกุ้มไปกังวลตลอดมันก็ส่วนใหญ่กังวลก็คือกังวลอะไรกังวลกับการ

สิ่งที่มันจะเสียหายเนี่ยสิ่งที่มันจะไม่ดีใจมันก็แย่ไปเรื่อยยิ่งกังวลยิ่งคิดซ้ำก็ยิ่งแย่อยู่กับปัจจุบันเลยช่างมันอดีตช่างมันสิ่งที่อดีตทิ้งไปแล้วเหมือนหลวงพ่อว่าไอ้ที่มาไม่ถึงอุ้มก็มาไม่ถึงอ่ะเกิดขึ้นก็ช่างมันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอทำเฉพาะหน้าไปให้ดีที่สุดสุดฝีมือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นแหละเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วนะเออต่อให้มันเสียหายมันผิดพลาดใครรู้เข้าก็ตำหนิเราไม่ได้แม้ตัวเราเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ก็มันทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันให้ทำไงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมาก10คิดแบบองค์รวมคือคิดจากความสัมพันธ์โดยการมองให้ครบทุกด้านไม่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยใครที่ต้องพิจารณาเหตุการณ์โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการบริหารต้องคิดทุกมิติที่เกิดขึ้นทุกด้านแล้วมาพิจารณาความสัมพันธ์พร้อมกันคือในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางทีทำอย่างนี้ดีไหมดีแต่ลืมคิดด้านเสียไปเอออันนี้คิดไม่ครบทุกด้านเนี่ยมันดีทำแล้วมันโอ้โหประโยชน์สูงมันเยี่ยมเลยลืมคิดด้านเสียพอไปทำเอ้าเกิดความเสียหายมันเยอะกว่าไม่ได้คำนึงความสัมพันธ์ชั่งน้ำหนักบวกลบให้ดีเนี่ยแม้กระทั่งการประชุมงานระดมความคิดหาข้อยุติข้อสรุปวิธีการว่าจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งนะในวงประชุมมันก็มีแบบต้องระดมความคิดกันนะบางทีความคิดเราเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าความคิดเราประโยชน์เนี่ย90นะแต่ความคิดอีกคนนึงเนี่ยประโยชน์มันสัก85เนี่ยมันก็ดีเนี่ยมันก็ยังไม่ดีที่สุดเท่าเรานะที่ในบางเหตุการณ์เนี่ยถ้าเรามากของเราดีสุดเรามั่นใจแล้วมันเถียงกันเนี่ยใช่อยู่ว่าความคิดเราน่ะจริงๆเนี่ย90เลยดีกว่าเขาอีกแต่ผลจากการทะเลาะและเถียงกันน่ะมันทำให้เกิดติดลบขึ้นมา30สมมุตินะแม้วิธีนั้นเอาไปใช้จะดีก็ตามแต่ว่าต่อจากนั้นน่ะความเป็นทีมก็เสียความรู้สึกคนก็เสียและจะนำมาซึ่งความเสียหายอะไรต่างๆหรือแม้ทั้งการปฏิบัติการร่วมกันในความคิดนั้นแหละก็ไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่ามันทะเลาะกันแล้วเกิดความเสียหายขึ้นเราก็จะมีแต่มั่นใจว่ามันตามความคิดเราดีที่สุดอันนี้ก็ยึดมั่นเนี่ยทิฏฐิมานะนี่เนาะถ้าเราพิจารณาเนี่ยโดยรวมให้ครบทุกด้านอ๋อไอ้นี่มีด้านดีด้านเสียเออถ้าเราไอ้ความคิดเขาดีไม่เท่าเราแต่มันก็พอใช้ได้นะเออถ้าเรายอมเอารับความคิดเขามาปฏิบัติตอนนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีเขาจะรู้สึกปีติว่าความคิดเขาได้เอามาปฏิบัติและความรู้สึกดีปีตินั้นเกิดบวกขึ้นมาอีก20เออจาก85กลายเป็น105แล้วนี่ดีกว่าการเอาความคิดเราไปใช้ดื้อแพ่งในตอนนั้นซะอีกเนี่ยพอเราคิดสิ่งที่บวกลบที่เกิดขึ้นทุกมิติเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดมันดีขึ้นนี่ไงเรื่องอื่นก็คล้ายกันเนี่ย ต่อไปคือการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายมันก็มีอาหารคือความไม่ศรัทธาเราไม่คิดดีอะไรดีเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความไม่เชื่อมั่นทำให้การจับแง่คิดแล้วมันไม่ดีทัศนคติมันแย่ไปเราไม่เชื่อมั่นในอะไรไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีไม่เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งในตนเองเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เกิดมามันต้องทำได้เราต้องดีได้บางทีขาดความเชื่อมั่นไปหรือโดยเฉพาะเชื่อมั่นในศรัทธาสี่เนี่ยในเรื่องกรรมเรื่องของผลแห่งกรรมกรรมเป็นของตนเฉพาะตนเนี่ยแล้วก็เรื่องของการตรัสรู้ธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันทำให้เราเชื่อในเหตุและผลตามกฎแห่งกรรมในคำสอนของพระพุทธองค์คนถ้าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็เหมือนเมล็ดพืชที่เน่าเสียเมล็ดพืชที่เน่าแล้วต่อให้รดน้ำพรวนดินแค่ไหนก็ไม่มีวันงอกงามขึ้นมาได้เพราะว่าในธรรมะหลายๆข้อเลยเราไปดูศรัทธาเป็นพื้นฐานเลยนะอยู่ข้อแรกเลยแม้กระทั่งคนซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะขาดศรัทธามันพร่องไปอยู่ที่ซึมเศร้าขนาดไหนถ้าใครซึมเศร้ามากขนาดถึงฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือขาดความเชื่อมั่น

แม้กระทั่งในคุณงามความดีในตนไม่คิดว่าตนเองจะมีประโยชน์จะทำอะไรดีๆได้หมดหนทางขาดความหวังความใดๆทั้งสิ้นให้เราสร้างศรัทธาส่วนจะสร้างได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอุปมาหนึ่งก็เปรียบเหมือนคนมือด้วนเนี่ยไม่สามารถหยิบฉวยเอาประโยชน์และสิ่งต่างๆที่ดีๆเนี่ยเข้ามาใส่ตัวได้ก็ขาดความเชื่อมั่นในความดีซะแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาไหมเราเชื่อมั่นไหมเรามีความหวังทำดีต้องได้ดีแน่ถ้าเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมต่อไปชีวิตเราต้องดีเราทำทานต่อไปชีวิตเราต้องนำมาซึ่งภพสมบัติเราเชื่อมั่นไหมถ้าเราเชื่อมั่นเรามีความหวังเต็มเปี่ยมเราก็จะทำให้เรามีอะไรก็ตามเราก็จะมองมันในแง่บวกจะคิดในแง่ดีได้ไม่ยากเพราะเราเชื่อมั่นในความดีไงความไม่มีศรัทธาเนี่ยก็มีอาหารคือการไม่ฟังสัจธรรมนั่นหมายความว่าไงใครที่กำลังมีความศรัทธาที่อ่อนแออยู่นะหรือแม้กระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าศรัทธามันหย่อนเนี่ยฟังสัจธรรมครบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีนึงก็คือฟังกัลยาณมิตรพูดเนี่ยฟังความรู้ฟังสิ่งที่ดีฟังคำปลอบประโลมให้กำลังใจจะไปคุดคู่อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องฟังนะฟังธรรมะฟังอะไรฟังไปฟังสิ่งที่ดีๆเนี่ยเพราะการไม่ฟังสัจธรรมคือการปิดกั้นตนเองจากการรับเอาความรู้อันประเสริฐการปิดกั้นตัวเองจากคำแนะนำที่ดีมีสภาวะน้ำเต็มแก้วไม่ฟังกับตักเตือนของกัลยาณมิตรหรือผู้หวังดีพี่ก็เห็นนะที่ประจำวันมันไม่ฟังเลยนะเหมือนน้ำเต็มแก้วนะให้อะไรไม่ได้แนะนำอะไรไม่เอาทั้งนั้นรู้อะไรนี่ไงมันก็ทำให้เราการไม่ฟังพระสัทธรรมมันก็นำมาซึ่งการเลือกเสพแต่อสัทธรรมฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นความโลภความโกรธความเกลียดชังหรือดราม่าในสังคมต่างๆเราจะชอบอินแต่กับเรื่องพวกนี้หมกมุ่นจนจิตใจขุ่นมัวมองโลกบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงพูดอะไรไปก็รู้หมดรู้แล้วแต่ว่าสิ่งที่รู้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นขยะใจทั้งนั้นแหละไม่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแต่ที่ไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าไอ้นี่ก็มีอยู่แล้วหลวงพี่เห็นเองเลยเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันการไม่ฟังสัจธรรมเนี่ยมีอาหารคือการไม่คบสัปปุรุษทำไมเนาะเราถึงไม่ค่อยอยากจะฟังคนดีฟังธรรมฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สาระก็ไม่คบคนดีเนี่ยไม่คบสัปปุรุษการไม่คบสัปปุรุษก็คือการตัดโอกาสของความเจริญก้าวหน้าทั้งปวงเลยเป็นเบื้องต้นเลยเราไปคบคนพาลก็มงคลข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็เลยไม่คบสัปปุรุษตัดโอกาสความเจริญมงคลต่อจากนั้นก็หลุดจบเลยซึ่งการคบสัปปุรุษก็คือต้นตอแห่งความดีงามทั้งปวงเลยเป็นปัจจัยในการรักษาความดีจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทำให้คือการไม่คบสัปปุรุษก็ทำให้วิสัยทัศน์บิดเบี้ยวจะเริ่มมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมองคนพาลว่าเป็นคนเก่งมองความทุจริตว่าเป็นความฉลาดเพราะขาดคำแนะนำที่ถูกต้องจากคนดีนั่นเองในชีวิตประจำวันเราเห็นใช่ไหมเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างมากมายเพราะเห็นผิดไปหมดเนี่ยไม่ฟังทำไมไม่ฟังก็ไม่คบคนดีเนี่ยไม่เข้าไปหาไม่ยอมรับไม่ยินดีสรุปให้เราพิจารณาว่าเราเนี่ยการที่เรามักพ่ายแพ้ต่อกิเลสเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวไหนแล้วก็ให้เราตัดเสบียงอาหารของตัวนั้นซะเมื่อเราตัดเสบียงอาหารกิเลสตัวนั้นจะอ่อนกำลังลงแล้วเราก็จะสามารถพลิกกลับมาชนะได้นั่นเองมีอะไรบ้างทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะอวิชชาเนี่ยก็มีอาหารก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้า
มีอาหาร

0: ันก็คือทุจริต3ทุจริต3มีอาหารก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารก็คือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายซึ่งก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธามีอาหารคือความไม่ฟังสัจธรรมความไม่ฟังสัจธรรมก็มีอาหารคือการไม่คบสัปบุรุษพิจารณาดูนะทุกเรื่องเลยขาดอย่างไหนเราก็ตัดเสบียงแพ้ตรงไหนก็ตัดเสบียงตรงนั้นแหละแล้วก็ทำให้ดีต่อจากนี้เราก็จะเป็นผู้ชนะได้ไม่ยากซึ่งหลวงพี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวเป็นการทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนของเรานี่แหละเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเจ้าว่าแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเลยซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดเลยตอนขุนรบแห่ง 2,000 โค้งก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้ตอนนี้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำก็ได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ก็ให้ให้
1: เดี๋ยวเรามาฟังขุนรบแห่งสองพันโค้งตอนขุนรบสองพันโค้งแห่งขุนยวมกับผมวสุรชัยสุรธรรมโอประธานสงฆ์สูงปฏิบัติธรรมขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนี่จ้า

0: แล้วพ่อครับครับกับผมเป็นคนดอยแต่ครับ
1: เป็นคนดอย
0: แต่คนดอยแต่
1: คร
0: ับ เป็นเชื้อสายปวกย
1: ปวกย
0: ก็ที่ดอยขุนแปะอำเภอจังทองจังหวัดเชียงใหม่ปวกยภาษายากไหมจ๊ะสวัสดีครับ
2: โอมุโชเฟอร์ครับ
0: แปลว่า
2: สวัสดีครับ
0: อมมุ
2: โอมุโชเฟอร
0: ์โชเฟอร์อมมุโชเฟอร์แปลว่าสวัสดีครับตั้งนั่งชิวๆ
3: แลกะยอกะยอครับ
0: แลกะยอกะยอ
3: ครับแลกะยอกะยอครับ
0: แลกะยอกะยอแปลว่าน
3: ั่งชิวๆครับ
0: ไป
3: ชิวๆครับ
0: นั่งชิว
1: ๆแลกะยอกะย
0: อถูกไหม
3: ถ
0: ู
3: กครับ
0: ถูกครับโอเคจ้าผมเป็นคนดอยแท้ๆครับเป็นเชื้อสายปวกยอก็ที่ดอยขุนแปะเพื่อจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเด็กดอยใจดีกันดีกว่าจ้า

0: ทุกเดือนกระผมต้องลงมาจากหุบเขา มาประชุมและร่วมปฏิบัติพระธรรมกายแต่ไม่ได้เอาใครหลอกมาฝากแล้วกลับก็ไปดูแรงงานบนดอยต่อหลวงพ่อครับขึ้นก็ 2,000 โค้งลงก็
1: 2,000 โค้ง
0: รวมไป

0: เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะจ๊ะโ
1: อ
0: ้โหนี่ไม่ธรรมดานะและเคยลองนั่งสมาธิตามสิ่งอำนาจหลวงพ่อธรรมชโยผ่านช่อง DMC รู้สึกมีความสุขแต่ยังไม่เคยมาวัดเลยครับจนกระทั่งได้รู้จักเพื่อนที่เข้าวัดและมาเจอกับอาจารย์ชานรงค์วานิชชัญโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายที่แนะนำโครงการสมบทพระพี่เลี้ยงของพันสถาปนารุ่นการศึกษาปี2552ตอนนี้ก็ผมเพิ่งจบปริญญาตรีคณะอะไรจ๊ะรัฐศาสตร์กำลังมองหางานนี่ก็เลยได้รับงานบวชนี่ไงกำลังมองหางานแต่พอได้ยินเรื่องบวชก็ผมก็ตอบรับอย่างง่ายได้โดยไม่ลังเลเพราะในใจก็ใฝ่หาแนวทางปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยู่แล้วนี่ผู้มีบารมีก็อย่างนี้นะจ๊ะก็ผมตั้งใจบวชแค่หนึ่งพรรษาแต่พอได้บวชได้ปฏิบัติธรรมได้เห็นมโนปฏิทางหลวงพ่อธรรมชโยบางอย่างในใจก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าของหลวงพ่อกลายเป็นเกมที่ชีวิตเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางก็ผมจึงตัดสินใจขอบวชช่วยงานต่อครับทีละโครงการทีละพรรษาจนกลายเป็นวันต่อวันไม่มีกำหนดครับสาธุจ้าโอ้โหน่าอนุโมทนานะโอ้ชุดยอดยอมพ่อยอมแม่ทวงถามอยู่นานหลายพรรษาก็ผมจึงใช้กลยุทธ์อ้างว่ากำลังศึกษาความรู้ทางธรรมอยู
1: ่
0: โอ้สาธุสาธุจนนานวันพ่อแม่ท่านกำลังพึงว่าแล้วเมื่อไรจะเรียนหมดทีโลกก็แต่ตอบในใจว่าก็มีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คงจะอีกนานจนตอนนี้ท่านไปทวงถามไปแล้วก็โอ้สุดยอดนะกับผมก็ได้รับมอบหมายขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมศูนย์นี้ก็เล็กๆขนาด4ไร
1: ่
0: จ้ะกลางหุบเขาแม่ฮ่องสอนก็เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนนะจ้าสี่ไร่ก่อนตามกลางหมู่บ้านที่ชาวบ้านยังไม่คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไปเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นเลยบางหมู่บ้านยังนับถือผีเป็นหลักผีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขานี่สูงเจ้าทำขุนยวมอุ้ยสวยเนี่ยเป็นแดนนักบุญแห่งขุนเขานี่เนาะนี่จ้าเอ็นนับถือผีแล้วก็ทำไงกันมึงจ้าข้าหมูข้าไก่เส้นไหว้การช่วยเด็กๆบนดอยมาบวชสามเณรก็ผมเปรียบให้ฟังว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งแต่ถือว่าจับเก่งนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเด็กจะซนแต่เพราะทุกอย่างมันใหม่สำหรับเขาทั้งนั้นนะแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างทำอะไรไม่ถูกจ้ะทั้งชุดผ้าเหลืองก็เป็นของใหม่สำหรับเขาทั้งกิริยาทั้งการนั่งสมาธิแต่พอถึงวันบวชจริงๆนี่เด็กๆมากันเต็มเลยสาธุจ้ะบางคนวิ่งมาสมัครเองเลยเพราะเห็นว่าเพื่อนที่บวชแล้วกลับมาชีวิตดีขึ้นโอ้ดีจ้ะโอ้เยอะนี่บรรยากาศโครงการบวชสามเณรบนพื้นที่สูงปลูกฝังศีลธรรมกับเยาวชนกับโอ้เยอะทีเดียว

0: ุดยอดแต่อุปสรรคที่หนักกว่านั้นยังรออยู่อุปสรรคแปลว่า
1: ใกล้สวรรค
0: ์ใกล้สวรรค์มีคืนหนึ่งที่กระผมไม่มีวันลืมชาวบ้านชุมชนแม่ปุ่นที่เคยมาบวชปฏิกายแก้วมาบอกว่าอยากเลิกนับถือผีอ่ะอยากเลิกนับถือผีเลยจึงนี่มันพระก็ไปทำพิธีตัดผีถึงหมู่บ้านเอ๊ะทำไงจะตัดแล้วผียอมไม่ตัดเลยไม่เข้าใจจริงๆหมายถึงอะไรอ๋อตัดขาดจากการนับถือผีฮ่านึกว่าไปตัดยังไงเนอะจึงนี่มันพลังไปทำพิธีตัดผีถึงหมู่บ้านที่ต้องข้ามสันเขาไปอีกลูกหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอยากเลิกนับถือผีกันดีจังเลยเนอะก็ผมก็สวนหัวใจไปละทำใจดีสู้ผีเขาไม่ได้ทำใจดีสู้เสือเสือยังเรื่องเล็กนี่ทำใจดี
1: สู้ผี
0: นี่จ้ะทำวิธีสวดมนต์และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอดนะพอทำพิธีเสร็จก็ขนอุปกรณ์พิธีกรรมผีขึ้นรถเตรียมตัวกลับแต่รถไม่ยอมติดเลยสิผีไม่ยอมไปตอนน้ำมันแล้วรถก็มันยังไม่ยอมเดินหน้าฉันต้องเอาของผีที่อยู่ในรถเทลงห้วยแมวกลับไปด้วยเพราะผีไม่ยอมไม่กลับเนอะถึงจะสามารถเดินทางต่อไปได้เนี่ยต้องเอาของผีเนี่ยเทเนาะรักกับพี่คณะกรรมการกำลังบอกว่าเอาไปไม่ได้นะของผีนะนี่จ้ะเลยไม่ให้ไปแต่เราก็ต้องสู้เพราะชาวบ้านมีศรัทธาที่อยากนับถือพระพุทธศาสนาแล้วครับแล้วพ่อครับลูกอยากฟังเพลงนี้อันนี้ว่าเองว่ะ
1: เป็นเพลงอะไรครับ
0: ลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็น

0: 哦，六罗汉没变呢，
1: 啊，
0: 你们俩我这我也没就跟呢。
1: 啊，
0: ช่วยชาวบ้านมันดอสวดมนต์และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเลยครับโอ้ดีมากเลยเอเลน่าปลื้มน่าอนุโมทนาสาธุการนะเจ้า

ทุกข์ใจแล้วยังมีคืนที่หนักกว่านั้นหนักอะไรเนาะปี2565ระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมพระเครือข่ายบนดอยรถได้อยากจะนอนพลิกคว่ำผมสลบไปกว่า10 นาทีพอนาทีที่11ผมก็ตื่นขึ้นมา

0: แต่ว่าเมื่อถามว่ารอดมาได้เพราะอะไรผมก็ตอบท่านว่าเพราะผมไม่ตายฮะ yes ตายก็ไม่หรอกไม่ตายนี่นะและแถมต่อไปอีกว่ามีหลวงปู่ห้อยอยู่ทุกรูปเลยนะครับสาธุจ้ะแต่ผมไม่ได้หยุดวิสัยแค่วิชาที่กับผมยึดถือมาตลอดนั้นไม่ใช่ความเก่งกล้านะแต่คือความนิ่งนี่จ้ะนิ่งและจริงใจทำใจนิ่งๆผ่อนคลายไม่ตอบโต้วางใจกลางแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีเองว่าหลวงพ่อที่กระทำผมยึดถือเป็นหลักใจมาตลอดคือนั่งสมาธิทุกวันจะมีกำลังใจในการสร้างบารมีถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็
1: สำเร็จ
0: ถ้าใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ด
1: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
0: จ้ะวันนี้สวนปฏิบัติธรรมขุนยวมที่เคยว่างเปล่ามีพระ5 รูป
1: สาธุ
0: สามเณร17 รูป
1: สาธ
0: ุโอ้เยอะเงี้ยเนาะที่เรามาจากดอยมีสายชนมาร่วมงานวีซ่าเต็มแน่น400-500 คนทุกปีจากสำเนียงที่เคยจับปูใส่กระด้งมาจับอะไรใส่กระด้งแน่นวันนี้นั่งสมาธิได
1: ้
0: ท่องบวชสวดมนต์ได
1: ้
0: กิริยามารยาทก็งดงามนั่นคือสิ่งที่กระผมและทีมงานร่วมกันสร้างผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครับน่าชื่นใจเนอะอุ๊ยน่ารักยังไงแต่เล็กๆโอ้นั่งมาธิน่ารักดีฮะนี่จ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กบนดอยสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่ชุมชนตัวน้อยๆเยอะแยะเลยนี
1: ่สาธ
0: ุโอ้สาธุจ้ะเดี๋ยวเราฟังเพลงปลื้มๆเพลงนี้กันจ้ะ

หลวงพ่อครับหัวใจของลูกผู้ชาย 2,000 โค้งอยากสารภาพครับได้เลยสารภาพเลยน้ำตาที่พยายามซ่อนอย่างลึกลับมาไหลออกมาหน่อยหนึ่งครับโทษนะครับผมกันไม่ไหวจริงๆจากที่ทำงานอยู่กลางป่ากลางดอยฟ้าทะลุโค้งนับพันมันไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะไปลองดูสักไม่กี่โค้งพับไปพับนานฟ้าทะลุโค้งนับพันแล้วได้มามองเห็นหน้าบุคคลที่สุดเลิศสุดบูชามันเต็มตื้นเกินจะต้านทานเลยครับต้านทานเถอะสิ่งที่กับผมได้รับจากหลวงพ่อนั้นไม่ใช่แค่คำสอนแต่เคยทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่เกิดมาเพื่ออะไรทำพระติปายแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเป้าหมายชัดเจนและทุกเดือนกระผมยังคงนั่งรถออกจากขุบเขาผ่าน 2,000 โค้งผ่าน 2,000 โค้งเพื่อไปสร้างบารมีที่วัดนี่จ้ะและผ่านโค้งอีก 2,000 โค้งกลับมาดูแลลูกๆอ้าวมีลูกเหรออ๋ออ้าลูกสามเณรอ๋ออ่านค้างไม่ได้ลูกสามเณรบนดอยก็ผมไม่บ่นไม่ขอหยุดพักไม่ขอเปลี่ยนสถานที่เพราะกระผมรู้ดีว่างานที่ยากที่สุดมักเป็นงานที่มีค่าที่สุดเสมอครับสุดท้ายนี้พ่อครับผมขอใช้บทเพลงนี้แทนความรู้สึกจากใจที่มีต่อหลวงพ่อนะครับคือไม่กล้าเอ่ยคำขอผ่านบทเพลง

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072

0: องพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่องว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่องว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมา

คิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเราว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะ

แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบ

การเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ห้าเรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิด

คือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพ

ม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายสบายมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆ นิ้วกระดกไหล่กระยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธี

อย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองอสัยทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองน่ะฝ่ายบาปเขาดูแลจริงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวัน

มื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในจึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาไปละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลาย

มีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิต

ด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า

0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

รงเป็นผู้ปราศจากเวร

0: ในทิศบุรพา
1: ปัจฉิมายะทิศสายะ
0: ในทิศปัจฉิม
1: อุตตรา

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเว

และอุบัติทวันตราย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในวันพระเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น

และแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะตักตวงบุญให้เป็นหนทางสวรรค์และนิพพานของเราต้องไปกันวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนรวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกาย

ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและรับพรจากคณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้รับฟังการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ3บิ๊กบุญเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งโครงการบุญใหญ่ทั้ง3โครงการประกอบด้วยกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเพื่อคำจุนและอุปถัมภ์วัดวาอารามทั่วพื้นแผ่นดินไทยพิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศนุปกรณ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นการร่วมสถาปนาระบบเทคโนโลยีและสื่อเผยแผ่ธรรมะที่ทันสมัยเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลและกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดพระธรรมกายเพื่อทำนุบำรุงและขับเคลื่อนงานศาสนกิจของวัดพระธรรมกายซึ่งทั้ง3โครงการสร้างความตื่นตัวและปลุกกระแสการทำความดีให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเป็นอย่างมากจากนั้นเป็นพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพระราชเหล็กโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานมอบในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้แก่คณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพเพื่อนำไปประดิษฐานกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเป็นสิ่งสิริมงคลสูงสุดในการคุ้มครองป้องกันภัยปักหลักใจในการปฏิบัติธรรมสร้างบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์สืบไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือการร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาในพระพุทธศาสนาโดยเสียงสวดมนต์ของสาธุชนที่ประสานเสียงร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณช่วยสร้างพลังแห่งความดีงามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้เกิดขึ้นภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอธิบายถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์และการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้สาธุชนนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระของศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ถือเป็นภาพที่งดงามในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมตลอดจนเผยแผ่ขยายสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังระเบียบวินัยและสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบวิถีพุทธที่มีคุณภาพสู่สังคมค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครได้จัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน4ห้องเรียนณโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เขตสายไหมกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจันตราชื่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เป็นประธานในพิธี
ส่วนคุณครูจิระแก้วบุญเรืองกับ

รายงานก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกลุกนั่งกราบและไหว้ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิรชาติมเหสกโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกบรรยายธรรมในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1การเดินถอดวางรองเท้ามหาสนุกฐานที่2เคารพปฏิสันถารคุณครูฐานที่3เช็ดทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้และฐานที่4การจัดระเบียบสิ่งของพร้อมฝึกการพับผ้าเพื่อปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสนุกสนานนักเรียนได้รับทั้งความรู้หลักธรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะพระธรรมทูตในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนอีกด้วยค่ะระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมด้วยคณะสงฆ์กัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวสวีเดนและชาวต่างชาติพร้อมใจการถวายการต้อนรับด้วยความปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทโดยได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและวิริยะอุตสาหะแม้ต้องเผชิญกับความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาเผยแผ่สู่สังคมได้อย่างเหมาะสมจนได้รับการต้อนรับจากผู้คนในท้องถิ่นและมีส่วนสำคัญในการสร้างสันติสุขภายในแก่ผู้คนทุกเชื้อชาติอันเป็นรากฐานของสันติภาพโลกพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญแก่คณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนทำให้วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยแก่ชุมชนไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนปัจจุบันวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและครอบครัวตลอดจนเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้ศึกษาหลักธรรมและฝึกสมาธิเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายในค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ

ชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมระลึกถึงอานิสงส์แห่งการให้ทานซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีกัลยาณมิตรจุนเจียจางเป็นประธานพระป่าได้นำริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายพระป่าทั้งยังได้น้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปนอกจากนี้วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์ยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุปทานและถวายกตัญญูบูชาแด่พระสุธรรมยานวิเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีแห่งการละสังขารกายมนุษย์หยาบพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบังสุกุลและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่ออุทิศกุศลด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระเถระผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์ทิโมธีเลเทอร์กัลยาณมิตรวันชัยและกัลยาณมิตรรัชนีสุขโสดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีพระวิชัยปุณณธรรมโมกัลยาณมิตรถาวรพรหมถาวรพระนิรันดร์สุวีโรพ่อเจริญแม่สุพรศาสตราจารย์ดร.สุ

การปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการ Moonlight Meditation ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบโดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกายด้วยการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและเกิดความสบายจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายคือการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องราวรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและความสงบภายในที่แต่ละคนได้รับจากการนั่งสมาธิในค่ำคืนนี้ส่วนในช่วงท้ายของโครงการได้มีพิธีจุดประทีปร่วมกันซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจและสร้างความประทับใจให้แก่

คุณค่าของการทำสมาธิที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5แก้วภูธร1อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปันฑิตาโสกะนุทาภวันติบัณฑิตย่อมปัดเป่าความทุกข์ให้คนอื่นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายท่านได้ค้นพบว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นธรรมที่สงบประณีตซึ่งจะนึกคิดหรือคาดคะเนเอานั้นไม่ได้เลยรู้ได้เฉพาะตนจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเรานับปรับใจให้หยุดนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างซึ่งเป็นแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งของสติแหล่งของปัญญาจนเกิดธรรมจักขุและญาณทัศนะแล้วเราก็จะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริงว่าสาระที่แท้จริงของทุกๆชีวิตคือการฝึกฝนใจน่ะให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจีวรขันธกะวินัยปิฎกว่าสตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตะครอบงามความตรนีแล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานพระบรมศาสดาได้ตรัสพระคาถานี้เอาไว้ด้วยทรงปรารภพร8ประการที่มหาวาสิกาวิสาขาได้ขอจากพระพุทธองค์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อภิกษุสงฆ์และทรงมองเห็นการไกลว่าพรที่นางได้ทูลขอนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตพระองค์จึงทรงอนุญาตเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งนางวิสาขาได้ฟังธรรมในพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เพื่อฉันเช้าที่บ้านของนางพอตกกลางคืนฝนได้ตกไปทั่วทวีปทั้งสี่ครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกกับภิกษุว่ามหาเมฆทำฝนให้ตกหนักไปทั่วทวีปทั้งสี่ฉะนั้นหากจะออกเดินทางไปตามปกติเพื่อไปรับภัตตาหารที่บ้านของมหาอุบาสิกาวิสาขาตอนที่ฝนหยุดตกแล้วนะก็คงจะไม่ทันแน่แล้วกว่าที่ฝนจะหยุดตกคงอีกนานจึงเสด็จหายไปจากพระเชตวันกับภิกษุสงฆ์อีก500รูปโดยกำลังฤทธิ์ของพระอรหันต์ไปปรากฏติดซุ้มประตูของนางวิสาขามหาวาสิกาเห็นพระสงฆ์มาปรากฏอยู่หน้าบ้านก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอานุภาพมากในเมื่อห้วงน้ำสูงเพียงหัวเข่าก็มี

สูงถึงเอวก็มีกำลังไหลเชี่ยวกรากเท้าหรือจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งที่เปียกน้ำนั้นไม่มีเลยว่าแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆและเหล่าข้าทาสบริวารให้เชิญกันประเคนภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมกันนั้นนางก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กราบขอพรแปดประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วนางก็ทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาเพื่อจะถวายพระอาบน้ำฝนแด่ภิกษุสงฆ์ตลอดชีพข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายพัดแด่ภิกษุผู้จรมาภิกษุผู้เตรียมจะไปถวายพัดแด่ภิกษุผู้เป็นไข้ถวายพัดแด่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ถวายยาแด่ภิกษุไข้ถวายข้าวยาคูเป็นประจำและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุนีสงจนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรถึงขอพรแปดประการกับเราวิสาขาก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้หม่อมฉันสั่งทาสีว่าไปเถิดเจ้าจงไปอารามบอกภิกษุสงฆ์ว่าภัตตาหารน่ะเสร็จแล้วและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุสงฆ์เปลื้องผ้าสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่จึงกลับมารายงานแก่หม่อมฉันว่าไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่แต่หม่อมฉันเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองว่าตนางกลับไปอีกก็จะเห็นภิกษุสงฆ์อยู่เต็มวัดเพราะภิกษุสงฆ์สงสนานกายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสั่งนางกลับไปนิมนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหม่อมฉันยังขอพรข้อที่หนึ่งว่าความเปลือยกายไม่งามไม่น่าดูหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสสิกาสาดกแด่พระสงฆ์จนตลอดชีพจะได้ไม่เปลือยกายอาบน้ำในที่แจ้งข้อที่สองพระอคันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรย่อมเที่ยวพินาศบาทลำบากท่านฉันอาคันตุกะพัดของหม่อมฉันสักวันสองวันก่อนพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจากเที่ยวบินทบาทได้นะไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้นะจึงปรารถนาจะถวายอาคันตุกะพัทแด่ประสงค์จนตลอดชีพข้อ3พระผู้เตรียมตัวจะไปมัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนอยู่จากพระจากหมู่เกวียนหรือจักถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่ในเวลาพลบค่ำจากเดินทางลำบากท่านฉันข้ามิกพัทของหม่อมฉันแล้วจักไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือจักถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปไม่ค่ำเกินไปนักจักเดินทางไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคมิกพัทแก่ประสงค์จนตลอดชีพข้อ4เมื่อพระอาพาธไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปปายะอาพาธกำเริบหรือท่านอาจถึงแก่มรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานพัทของหม่อมฉันอาพาธจักทุเลาท่านจักไม่มรณภาพข้อ5พระผู้พยาบาลพระอาพาธมัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตน

จากนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสายตนเองก็จะอดอาหารท่านได้ฉันคิลานุปัฏฐากภัตต์ของหม่อมฉันแล้วจากนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธตามเวลาตนเองก็จะได้ฉันด้วยข้อ6เมื่อพระอาพาธไม่ได้เภสัชจะเป็นสัปปายะอาพาธจากกำเริบหรือจากถึงมรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานเภสัชของหม่อมฉันแล้วอาพาธจากทุเลาท่านจักไม่มรณภาพข้อ7พระองค์ทรงเห็นอานิสงส์10ประการได้ทรงอนุญาตข้าวยาคูไว้ที่เมืองอันธกะวินทะหม่อมฉันเห็นอานิสงส์ตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจึงปรารถนาจะถวายข้าวยาคูเป็นประจำแด่สงฆ์และประการสุดท้ายภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ำร่วมท่าน้ำเดียวกันกับเหล่าหญิงแพทย์สยาพวกหญิงแพทย์สยาพากันเย้ยหยันภิกษุณีว่าพวกท่านกำลังสาวประพฤติพรหมจรรย์จะได้ประโยชน์อะไรควรบริโภคกาไม่ใช่หรือประพฤติพรหมจรรย์ตอนแก่เท่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกท่านยึดเอาส่วนที่สองไว้ได้เมื่อภิกษุณีถูกพวกหญิงแพทย์สยาเย้ยหยันก็เป็นผู้เก้อความเปลือยกายของมาตุคามนั้นไม่งามหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุทกสาดกแก่ภิกษุณีสงฆ์พระเจ้าค่ะเมื่อนางกราบทูลในสงฆ์ของพร8ประการแล้วพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาว่าดีละวิสาขาสตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ไปด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตะครอบงำความตระหนี่ได้แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขแก่ชีวิตสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพระนามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานครั้นทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วก็เสด็จกลับบุพพารามนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ฉลาดในการขอพรอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขานะจ๊ะท่านได้สั่งสมบ่มบารมีมาอย่างดีแล้วเมื่อจะขอพรอะไรนอกจากจะเป็นไปเพื่อเพิ่มเติมบุญบารมีให้กับตัวเองยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอีกด้วยทำให้ชาวโลกได้มีโอกาสทำบุญใหญ่คือได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ถวายอาคันตุกภัตต์คมิกภัตต์คิลานภัตต์และกีฬานุปัฏฐากภัตต์เป็นต้นประวัติการสร้างบารมีของมหาอุบาสิกาวิสาขามีรายละเอียดมากทีเดียวโดยเฉพาะการขอพรในสมัยที่ยังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งเมื่อค้นดูประวัติของท่านทำให้น่าทึ่งไปอีกว่าท่านเคยเป็นพระมารดาของพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีปราสาททองพันชั้นสูง25โยชน์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและนางเคยขอพรเอาไว้อย่างไรบ้างเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญเอาไว้มากๆเหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขาและก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งควบคู่กันไปหยุดในหยุดกันเรื่อยไปเนี่ยจนกว่าจะ

เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเอง

0: กุรุงคมิกขชาดกชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกันครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยพระศาสนาลงในมกทรัฐแล้วพุทธธรรมอันบรรลือก็กระจรกระจายไปทุกแว่นแคว้นนักบวชต่างลัทธิและมหาชนแห่งอารยประเทศในชมพูทวีปต่างเลื่อมใสและประจักษ์ในความจริงแห่งอริยสัจนี้กันทั่วหน้าพระพุทธศาสนาในมกทรัฐเวลานั้นยังรากแก้วลงลึกและแข็งแรงยิ่งนักจนกระทั่งเกิดรัฐประหารผลัดแผ่นดินใหม่เป็นราชาชาติศัตรูศาสนาจักรของพระพุทธองค์ก็ถูกแบ่งส่วนไปก่อตัวใหม่โดยการสนับสนุนของพระเจ้ามคธพระองค์นี้อารามพุทธนิกายใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ขยาศีสะและบริหารโดยพระเทวทัตผู้ยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตนี้เองก็กระทำพุทธประหารอย่างท้าทายนรกไว้เช่นเดียวกัน
1: คนอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเอาช้างตกมันไปปรงพระชนก็เคยมาแล้วเอาพลแม่นธนูไปยิงก็ทำมาแล้ว งานแค่นี้กล้วยกล้วย
0: พระเทวทัตเคยแม้กระทั่งผลักก้อนศิลาใหญ่ให้กลิ้งลงทับพระพุทธเจ้าความน่ากลัวชั่วร้ายของเขาเป็นที่กล่าวขานจนก่อความโกรธแค้นขึ้นในหมู่คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกา
1: เฮ้อโอ้ยหนักจังกลิ้งดีๆนะลูกพ่อเอาให้โดนจังๆเลยนะ
0: ในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองพระเทวทัตก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นตอของการวิพากษ์และ

0: สนทนากันทุกการประชุมสง
1: ฆ์อะไรที่เป็นความชั่วร้ายส่งมาเลยเราจัดการเอง
0: ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากราชคฤห์สู่มหาวิหารเชตวันแห่งแคว้นโกศลเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูพรรษาต่อมานั้นข้อมหัตตบาปที่พระเทวทัตกระทำก็ยังเป็นบทสนทนาแพร่หลายอยู่โดยไม่ได้ลดราลงพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระกรุณาธิคุณปรารภถึงอดีตชาติของพระเทวทัตผู้ก่อกรรมทำเข็นผูกพันกันมา
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามจะปลงชีวิตเรามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติผ่านมาก็พยายามทำมาแล้วเช่นกัน

0: และครั้งหนึ่งณป่าใหญ่ไพรกว้างยังมีบึงน้ำเล็กๆรายล้อมด้วยป่าละเมาะและโพรงไม้ริมบึงในโพรงไม้นกสตับปัตตะได้ทำรังอยู่ในบึงก็เป็นที่อาศัยของเต่าส่วนป่าละเมาะรอบๆนั้นก็มีกวางพำนักอยู่สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันและกันตลอดมา
1: สวัสดีจ้าเจ้าเต่าเจ้ากวาง
2: สวัสดีจ้าเจ้านกน้อยเสียงเจ้าเนี่ยปลุกข้าได้ทุกเช้าเลยนะเนี่ยเสียงดีจริงๆ
3: เช้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเช้านั้นน่ะคงเงียบสงบเลยนะ
1: แหมฉันก็มาปลุกให้สัตว์ทุกตัวตื่นไงจ้า
0: ครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งผ่านมาพบรอยเท้ากวางจึงจัดการวางบ่วงดักเอาไว้ตามวิชาพราน
4: เฮ้ยหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวันนี้ต้องล่าให้ได้สัก5ตัวแม่เอามากินให้หนำใจเลย
0: พอดึกสงัดได้เวลาที่กวางต้องเดินผ่านตามทางที่นายพรานได้ทำกับดักล่อไว้แล้วกับดักนั้นก็ทำงานได้ผลเจ้ากวางถูกบ่วงเชือกซึ่งวางดักไว้รัดข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนา
3: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราถูกบ่วงพรานเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยด้วย

0: ่วยแก้ไขอย่างกระตือรือร้น
1: เจ้ากวางเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเต่าอย่างฉันน่ะมีฟันอันแหลมคมค่อยๆกัดไปเดี๋ยวเชือกก็คงขาดเองแหละ
2: ใช่ๆๆๆไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้ากวางเดี๋ยวฉันน่ะจะบินไปถ่วงเวลานายพราน

0: ดีนะที่ฟันเราแหลมคมอ่ะไม่งั้นอ่ะคงไม่ขาดนี่ๆนี่ไอ้อุ๊ยโอ๊ยเมื่อยปากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเหนียวชะมัดเลย
1: ทนเอาหน่อยนะเจ้าเต่าเรารู้ว่าเจ้าคงกัดเชือกจนปากเจ็บเหมือนกัน
0: ไม่เป็นไรนะสบายมาก

0: เมื่อไก่ป่าส่งเสียงกันขันครั้งแรกนายพรานก็ตื่นนอนและเปิดประตูหน้ากระท่อมออกมา
1: อะฮ่าออกมาแล้วหรือเจ้าพรานใจร้ายต้องเจอนกโชคร้ายหน่อยแล้วเตรียมตัวเจ้าไว้ดีๆเถอะเจ้าพรานเอ๋ยลิ้มรสการจิกจากข้าหน่อยเป็นไรนี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่โอ้ยเจ็บๆๆอะไรเนี่ยนกสตับปะตะเอ้ยโชคร้ายแต่เช้าเลยเรานี่ลมเสีย
0: พวกพรานถือกันว่าหากนกสตับปะตะขวางทางให้เปลี่ยนทางใหม่ทันทีเพราะถือว่าเป็นกาลกิณีอย่างหนึ่งครั้งนี้พรานจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไปออกทางประตูหลังกระท่อม
2: เอ้ยเปลี่ยนมาออกด้านหลังก็ได้เว้ยแม่นกโชคร้ายนี่ดันมาดักรอเราอยู่อีกแล้วสงสัยต้องรอให้มันไปซะก่อนดีกว่าเช้านี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆวะโชคร้ายจริงๆแม
1: ่เป็นไงล่ะแน่จริงก็ออกมาแย่กลัวดิน
0: กสัตตปัตตะได้รอดูจนแน่ใจว่านายพรานจะไม่ออกมาก่อนตะวันส่องฟ้าแน่หลังจากนั้นมันก็บินย้อนกลับไปส่งข่าวแก่เพื่อนกวางและเต่า
1: เข้าไปนั่งในกระท่อมอย่างเนี้ยคงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วใช่ไหมดีๆๆๆบินไปบอกเจ้าเต่ากับเจ้ากวางก่อนดีกว่าป่านนี้แล้วกัดเชือกขาดยังก็ไม่รู
0: ้ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วแต่เกลียวเชือกก็ยังขาดไม่หมดแม้ฟันทุกซี่ของเต่าจะโยกคลอนและฟูมเลือดจนเต็มปากแล้วก็ตาม
1: อดทนหน่อยนะเพื่อนเร่งอีกนิดเถอะนายพรานถือหอกตามมาแล้ว
3: จะมาแล้วเหรออุ้ยเร่งกัดให้ขาด
0: เจ้าเต่าข่มความเจ็บปวดใช้ฟันที่เหลือแทะเชือกจนใกล้ขาดให้กวางพอมีกำลังกระชากจนบ่วงขาดได
3: ้ขอบใจมากเจ้าเต่าเจ้านกเราหลุดออกมาได้แล้วเชือกขาดแล้วเร็วๆไปกันเถอะก่อนนายพรานจะตามมาถึงทัน
4: เจ้ากับเจ้านกอะไปก่อนเถอะเราเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วเนี่ย
1: ถ้างั้นเราไปก่อนเถอะเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเจ้าเต่า
0: เมื่อนายพรานมาถึงพบแต่เต่านอนหมดกำลังอยู่เพียงตัวเดียว
2: อ้าวเฮ้ยทำบ่วงดักกวางแต่ดันได้เต่ามาแทนนะเอาก็เอาวะไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วกันเนื้อเต่าเขาบอกว่ากินแล้วจะอายุยืนนี่ว่าลองดูสักทีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแม
0: ่นายพรานเอาผ้าห่อเต่าแขวนไว้ก่อนเพราะเห็นกวางโผล่ย้อนกลับมาหลอกล่อให้เห็นในเวลานั้นพอดี
3: เจ้าพรานเราอยู่นี่นี่ไงล่ะอยากกินเนื้อกวางนักไม่ใช่หรอตามมาสิ
2: เฮ้ยนั่นกวางนี่ท่านแน่มื้อนี้ได้กินทั้งเต่าทั้งกวางแน่ๆเลยหวานแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเจ้าเต่าจ๋าเดี๋ยวฉันจะกลับมารับแกไปใส่หม้อแน่ๆไม่ต้องห่วงขอไปล่ากวางก่อนละกัน
0: เมื่อกวางขยับหนีพรานก็วิ่งตามเข้าไปในป่ารกชัดที่วกวนลึกล้ำทางด้านนกสัตตปัตตะจึงโผลงมาแจ้งข่าวความช่วยเหลือแก่เต่าให้เตรียมพร้อมไว
1: ้เจ้าเต่าเจ้าเต่าเตรียมกำลังให้พร้อมนะอีกไม่นานกวางจะย้อนมาช่วยแก้ห่อผ้าให้ตอนนี้กำลังล่อนายพรานให้เข้าไปในป่าอยู
4: ่ได้ได้ได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะวิ่งลงน้ำให้เร็วที่สุดเลย
1: แล้วป่าเจ้าเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยัง
4: ก็ยังชั่วบ้างแล้วแหละเหลือฟันอยู่กี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ย
0: เมื่ออาทิตย์อุทัยกวางได้หลอกให้พรานหลงกลไปไกลแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแก้มัดให้เต่าลงมาได้อย่างปลอดภัย
3: อ้าวเจ้าเต่าลงมาได้แล้วขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ได้เจ้าคอยกัดเชือกให้ไม่ได้นกคอยถ่วงเวลาป่านเนี้ยข้าคงกลายเป็นสเต็กกวางไปแล้ว
4: ข้าก็ขอบใจเจ้ากับเจ้านกเหมือนกันนะที่กลับมาช่วยข้าไม่งั้นคงเสร็จแน่ๆเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว่าเจ้ารีบคลานลงไปในน้ำเถอะเดี๋ยวเรากับเจ้ากวางก็จะหนีไปซ่อนตัวในป่าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพอนายพรานไปแล้วเราค่อยออกมาเจอกันใหม่นะ
3: ตามนี้นะแยกกัน
0: เวลาล่วงไปจน

0: ใกล้เที่ยงพรานป่าถึงหาทางออกมายังจุดเดิมได้เมื่อมาถึงต้นไม้ที่มัดเต่าไว้ก็ต้องเจอกับความว่างเปล่าในพรานจึงเก็บได้แต่เชือกที่ขาดกับห่อผ้าว่างเปล่ากลับไปอย่างผิดหวัง
1: เฮ้ยโกรธเว้ยนึกไม่ถึงจริงๆไอ้สัตว์พวกนี้มันจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีขนาดนี้ไม่น่าหลงตามแผนมันเลยหิวก็หิวเอ้ยกลับไปกินผักจิ้มน้ำพริกก่อนก็ได้วะเอาไว้คราวหน้าเสร็จฉันแน่ๆเลยจะกินให้หมดทั้งป่าเลยเนี่ยทั้งนกกวางเต่าเนี่ยคอยดูสิ
0: เมื่อภัยร้ายผ่านพ้นไปเพื่อนทั้งสามก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติของตนต่อไปโดยไม่ประมาทเมื่อมีเหตุใดเกิดขึ้นกับตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลืออีกสองตัวก็จะร่วมกันช่วยเหลือให้พ้นจากภัยร้ายได้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ไปจนสิ้นอายุไขตามๆกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกุรุงคมิกขชาดกให้ภิกษุเห็นประโยชน์ของการร่วมด้วยช่วยกันปกป้องภัยดังภัยจากพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วประชุมชาดกเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ในพุทธกาลสมัยนั้นพรานล่าเนื้อกำเนิดเป็นพระเทวทัตนกสัตปัตตะกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเต่าผู้กัดบ่วงกำเนิดเป็นพระโมคคัลลานะกวางเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

สัพพทานังธัมมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทัยเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทัยเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุ

0: ของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรคติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

หลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆ

เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบาย

ถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้นะมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมจ๊ะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆแต่แล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดย
ไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษ

ว่าเป็นอย่างนี้เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมาถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดแค่นิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่าย

เราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

อรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

เป็นแม่ของลูกเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางมีอาชีพทำสวนชอบทำบุญตามประเพณีเช่นทอดกฐินทอดประป่าคุณแม่ไม่ชอบสูบบุหรี่ไม่ชอบเหล้าแต่เป็นคนขี้โมโหท่านไม่ชอบไปหมดรวมทั้งเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านชอบมาชวนพ่อไปดื่มเหล้าเป็นประจำมีเหตุผลคุณแม่เสียชีวิตไปก่อนคุณพ่อเพราะเดินลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เมื่ออายุ72ปีคุณพ่อลูกมีอาชีพทำสวนโดยทำมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยความขยันแข็งทำให้แม่คุณพ่อจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็สามารถตั้งตัวได้ค่ะในยามปกติคุณพ่อจะเป็นพ่อที่ดีมากเป็นบุตรพ่อพระนี่ยามปกตินะจ๊ะจะเป็นพ่อพระของลูกเพราะท่านจะคอยตื่นแต่เช้ามืดลุกขึ้นมาหุงข้าวหุงปลาให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนเป็นประจำทำให้ครอบครัวลูกมีความสุขมากแต่พ่อของลูกจะเปลี่ยนจากพ่อพระธรรมดากลายมาเป็นพ่อพระเพลิงในทุกครั้งที่ท่านดื่มเหล้าแล้วพอท่านเมาได้ที่เมื่อไรท่านก็จะชอบมาทุบตีแม่หาคู่ซ้อมเราจากนั้นยังไม่พอยังชอบทุบตีหม้อหายอีกต้องซื้อกันใหม่เรื่อยๆคุณพ่อลูกเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยทำบุญเลยพ่อไม่ชอบไปวัดท่านให้เหตุผลว่าเพราะพระทำงานของพระคือท่านห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าเมื่อคุณพ่อมีอายุได้83ปีอยู่ๆก็เดินไม่ได้คุณพ่อก็บอกกับท่านแก่แล้วคนแก่เส้นไม่ยืดเส้นมันยึดต่อมาก็มีอาการประหลาดเกิดขึ้นกับท่านคือพ่อมีอาการตาเขียวตาขวาง ท้องแข็งต้องแข็งไม่มองหน้าคน

เสียงที่พ่อพูดมาก็เป็นเสียงของแม่ทำให้คนในหมู่บ้านมามุงดูกันใหญ่จึงไปถามคุณหมอถามคุณหมอสายเวทว่าเป็นใครหมอสายเวทก็ตอบว่าก็จะใครล่ะกับเมียมันน่ะสิหมอสายเวทพูดแล้วก็พ่นน้ำมนต์ไล่ผีแม่ออกก็ทำไมฉีดไปเลยหมดเลยแค่พ่นนั้นผีแม่ก็ไม่ออกเพราะผีแม่ดื้อดื้อน้ำมนต์แม่ติดสิงอยู่ในร่างพ่อก็บอกว่ากูจะเอามันตัวมันไปอยู่ด้วยตอนมีชีวิตมันชอบทุบตีกูคงรักกันมากทุกคนเลยช่วยกันหาพ่อพาไปถวายสังฆทานที่วัดพอถวายสังฆทานเสร็จพ่อก็สลบหมดสตินอนอ้าปากค้างพอฟื้นขึ้นมาท้องของท่านที่เคยแข็งก็กลับนิ่มเหมือนเดิมและยิ่งกว่านั้นคุณพ่อหายจากเส้นยึดกลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะนี่เห็นไหมล่ะต้องมาถวายสังฆทานพี่สาวคนที่สองของลูกแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกพอมีอายุได้50ปีพี่สาวก็ป่วยออดออดแอดแอดเรียกว่าได้ป่วยตลอดทั้งปีต้องหาหมอตามคลินิกบ่อยมากเรียกว่าเป็นราชินีคลินิกทีเดียวแหละทำให้มีชีวิตที่ลำบากมาตลอดพี่สาวคนนี้มักจะมีประสบการณ์แปลกๆเสมอเช่นบางครั้งรู้สึกเหมือนผีเข้าพี่สาวแต่จะมีความรู้สึกว่ามีหนอนมาชัยตั้งแต่ปลายเท้าชัยไปทั่วทั้งตัวรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจอย่างแรงทรมานมากแต่ก็ยังมีสติรู้ตัวอยู่หมอสายเวทแถวบ้านบอกว่าส่วนปลายเท้าเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดผีจะเข้าจากทางนี้พี่สาวจึงนึกถึงคาถาที่ตัวลูกให้พี่สาวท่องไว้บ่อยๆพี่สาวก็ท่องตามพอท่องได้สักพักก็ได้ยินเสียงอู้อี้อยู่ข้างหูว่ามึงอย่ามาท่องคำนี้กูไม่ชอบแล้วผีก็ไม่ยอมออกพี่สาวจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ให้ช่วยอาการเหล่านั้นจึงหายไปอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันนั่นเองพี่สาวที่เห็นเงาดำๆพร้อมกับเสียงของแม่พูดที่ข้างหูว่าพวกมึงไม่เคยตายไม่รู้หรอกว่ากูหิวแค่ไหนมึงอยากให้กูไปเกิดแต่กูยังไปเกิดไม่ได้ร้อยมึงสร้างองค์พระให้กูก่อนกูจะนั่งรอบุญอยู่หัวนอนมึงนี่แหละลูกทราบเรื่องแม่จากพี่สาวจึงส่งเงินไปพี่สาวเพื่อให้นำไปสร้างมาทำกายประจำตัวไปวัดพระธรรมกายแต่เนื่องจากพี่สาวไปวัดพระธรรมกายไม่ถูกจึงได้ไปสร้างองค์พระที่วัดใกล้บ้านแทนแต่มาพี่สาวและพี่เคยฝันว่าแม่มานอนแทรกอยู่ตรงกลางพี่เคยก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลำบากอยู่หรือเปล่าฝันนะฝันแม่บอกว่าไม่ลำบากแล้วชื่นใจเหลือเกินลูกหลานทำบุญไปให้วันพระวันโกนก็ไปทำบุญกันบ้างนะวันนี้วันพระใครไปทำบุญกันนี่ต้องให้ผีบอกส่วนตัวลูกมาทำบุญเสาแก้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวแล้วอุทิศบุญไปให้แม่สองวันต่อมาก็ฝันเห็นแม่ใส่ชุดราตรีสีชมพูมีเพชรประดับเหมือนกับจะไปกินเลี้ยงหน้าตาแม่สวยเหมือนเพิ่งอายุ30ปีแม่มาบอกว่าตอนนี้แม่ไม่ลำบากแล้วสำหรับตัวลูกซึ่งเป็นลูกคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด4คนตอนที่ลูกอายุ15ปีลูกได้หนีออกจากบ้านไปกรุงเทพเพราะเบื่อพ่อขี้เมานี่พระเจ้าปัญหาสังคมเกิดแล้วเพราะความเมาไปทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยคิดแต่ว่าอยากจะหนีนรกบนดินไปให้พ้นพอมาถึงก็ไปเรียนเสริมสวยได้ทำงานกินนอนอยู่ที่ร้านระหว่างนั้นก็หาเวลาเรียนศึกษาผู้ใหญ่และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันต่อมาลูกก็ได้พบกับสามีคนแรกโดยที่ลูกเป็นคนไปจีบเขาเองตอนนั้นลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะก็จีบไปด้วยความคะนองอีกอย่างสามีเขาก็หน้าตาดีเป็นพ่อค้าหมูลูกก็พูดจีไปเรื่อยเปื่อยว่าแต่งงานกันไหมล่ะพูดเรื่อยเปื่อย

ต่เขาเอาจริงลูกก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรอยู่กินกันเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกเดียวกันหนึ่งคนแต่ต่อมาลูกหน้าสว่างขึ้นจึงเห็นว่าสามีคนนี้ไม่ช่วยทำมาหากินปล่อยลูกเป็นคนหาอยู่คนเดียวแต่เขามาช่วยกินแถมจะชู้มีเมียมากหลายคนพอลูกได้คิดลูกก็เลยคิดได้จึงปิดบัญชีเลิกกับสามีคนนี้ส่วนลูกชายซึ่งตอนนั้นมีอายุได้หนึ่งขวบก็ยกให้สามีเป็นคนเลี้ยงไปหลังจากแยกทางกับสามีคนแรกได้20ปีลูกก็เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นทำงานทุกอย่างในร้านอาหารแห่งหนึ่งวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่ลูกก็ยังหาเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษไปด้วยพอลูกพูดภาษาได้จึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นแคชเชียร์ของร้านทำหน้าที่คิดเงินลูกค้าอยู่ต่อมาเพื่อที่ทำงานด้วยกันมากระซิบว่าลูกค้าฝรั่งคนนี้ยังเป็นคนโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อนเลยลูกก็ไม่รอช้าแล้วลูกก็ชวนเขาคุยโดยถามเขาว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นนานแล้วหรือยังเธอยังไม่แต่งงานใช่ไหมเขาตอบว่ายังไม่ได้แต่งงานลูกก็เลยใช้คำถามไม้ตายว่าเธอมาแต่งงานกับฉันไหมล่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตอบตกลงทันทีเราใช้เวลาดูใจกันเวลา4ปีถึงแต่งงานกันสามีของลูกเป็นคนอเมริกันรัฐเวอร์จิเนียไม่เคยมีภรรยามาก่อนนับถือศาสนาคริสต์และชอบทำบุญสงเคราะห์โลกประเภทบริจาคสิ่งของและของที่จะให้ก็จะต้องเป็นของซื้อใหม่จากห้างสรรพสินค้าทุกครั้งทำบุญถูกหลักวิชาเนี่ยเมื่อลูกทำบุญลูกก็จะเขียนชื่อเขาด้วยเขาก็จะดีใจมากแล้วก็ให้เงินลูกมาทำบุญเพิ่มอีกลูกชายลูกจะเกิดจากสามีคนแรกเขาอยู่กับคุณพ่อของเขาที่เมืองไทยมาโตขึ้นมาก็คบกับคนพาลติดยาเสพติดลูกส่งเงินให้เขาใช้เดือนละหลายหมื่นบาทเพื่อเป็นเงินค่าเทอมของเขาแต่เขาไม่ได้เอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเลยกลับเอาไปเสพยาแทนแถมยังไปรับจ้างหิ้วถุงยาเสพติดจนถูกตำรวจจับลูกก็ได้ใช้เงินของสามีคนปัจจุบันเป็นแสนเพื่อไปสู้คดีซึ่งบอกกับสามีว่าจะหาเงินเอาไปใช้หนี้บ้านที่เมืองไทยสามีเชื่อลูกจึงให้เงินลูกมาหลังจากสู้คดีกันแล้วทำให้ลูกชายลูกติดคุกเพียง3ปีเท่านั้นพอจากคุกลูกชายก็มาบวชอยู่2พรรษาที่วัดแถวบ้านระหว่างบวชเพื่อนติดยาก็ยังเอายามาให้เสพให้มันได้อย่างนี้สิจนเจ้าวาดจับได้จะต้องการโอกาสแก้ตัวจะบรรลุลาสิกขาออกมาแล้วค่ะอย่างนี้ขาดทุนคำถามบุพกรรมใดคุณแม่จึงลื่นล้มศีรษะกระแทกกับขอนไม้เสียชีวิตก่อนตายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่แล้วก็มีข้อความฝากมาถึงลูกไหมคะบุพกรรมใดคุณพ่อจึงเดินไม่ได้หยุดช่วงหนึ่งและหายได้เพราะบุญถวายสังฆทานในครั้งนั้นใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้ท่านเดินได้คะเกี่ยวกับเนื่องกับที่คุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อหรือไม่ช่วยกันจังคำถามด้วยนะจ๊ะคุณแม่มาเข้าสิงคุณพ่อจริงหรือเปล่าคะถ้าไม่จริงเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคะการที่พี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆอยู่บ่อยๆเป็นเสียงผีจริงๆหรือเปล่าคะเขาต้องการอะไรตอนที่พี่สาวถือกับข้าจะไปไหว้ศาลพระภูมิมีผีมาลุมกินกับข้านั้นใช่ไหมคะเงาดำๆที่พี่สาวเห็นพร้อมกับเสียงที่ได้ยินข้างหูหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนั้นใช่คุณแม่หรือเปล่าคะเป็นเพราะกรรมอะไรพี่สาวต้องป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตที่ลำเค็ญลูกให้เงินไปใช้เท่าไหร่ก็หมดจะแก้ไขได้อย่างไรการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้มาใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปช่วยลูกชายที่มีคดียาเสพติดอยู่ลูกจะบาปมากไหมคะบาปจะส่งผลอย่างไรและจะต้องทำบุญอะไรถึงจะลบล้างบาปนี้ได้คะกรรมใดที่ทำให้ลูกไม่ได้อยู่

0: ัวร่วมกันกับลูกชายบุญที่ลูกชายได้บวช2 พรรษาจะช่วยชีวิตเขาดีขึ้นไหมคะลูกควรจะช่วยเขาอย่างไรลูกมีกรรมอะไรถึงได้ไปเกิดในที่กันดารมีพ่อเป็นคนขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆบุพกรรมใดลูกจึงได้สามีเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาแต่ก็อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญชาติต่อไปทำอย่างไรลูกจะได้เจอกับสามีดีๆคนนี้คะลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมลูกจึงมาเจอหมู่คณะช้าและลูกจะมีโอกาสได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไหมคะผู้ประสานงานที่คอยประคับประคองลูกให้สร้างบุญกับหมู่คณะหมู่พุทธันดรที่แล้วเขาเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรอยู่ฝ่ายไหนมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงมาเป็นผู้ประสานงานของลูกในชาตินี้คะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวเดินที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาคุณแม่ลื่นล้มศีรษะฟาดกับขอนไม้เสียชีวิตเพราะกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ธรรมหารเช่นทุบหัวปลาทุบหัวหมูทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าตายแล้วยังไม่ทันตั้งตัวได้ไปเป็นพรหมเทวาที่มีบ้านซ้อนอยู่กับบ้านเดิมได้บุญที่ทำตามประเพณีไม่ได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ได้ไปอยู่ที่หมู่บ้านพรหมเทวาคือย้ายสมณโณครัวจากบ้านเดิมไปอยู่ในหมู่บ้านพรหมเทวาแต่เดิมอยู่นอกมีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเรือนไทยใหญ่โตจ้ะท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านตอนนี้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสสาวและสวยขึ้นจ้าคุณพ่อเดินไม่ได้จุดช่วงหนึ่งต่อมาได้ทำสังฆทานแล้วหายได้เพราะกรรมในอดีตในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มัดขาสัตว์ส่งขายให้เขาฆ่ารวมกับกรรมที่เวลาเมาแล้วทุบตีบุตรภรรยาในปัจจุบันมาส่งผลแต่ต่อมาหายได้เพราะทำบุญสังฆทานในปัจจุบันเป็นหลักเราต้องมีบุญเก่าในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติและยารักษาโรคเป็นทานแก่เพื่อนบ้านจ้ะโหอยากทำบุญยารักษาโรคแล้วอยากแข็งแรงไม่งั้นไออยู่เรื่อยเลยคุณแม่ได้มาเข้าสิงคุณพ่อนั้นก็เป็นเรื่องถูกต้องจ้ะเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะแม่ยังเคืองคุณพ่อที่สมัยท่านเป็นมนุษย์อยู่โดนคุณพ่อทุบตีเวลาเมาและอยู่ในช่วงที่ท่านเป็นภูมิเทวาสายที่บ้านอยู่ในช่วงแรกๆจ้ะพี่สาวได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตพี่สาวเนี่ยเคยดื่มสุราและนับถือทรงเจ้าข้าผีมาส่งผลให้ได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่หรือเห็นโน่นเห็นนี่แต่ความจริงไม่มีเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมเก่าบันดาลใช่ตอนที่พี่สาวถือกับข้าจะไปไหว้สารภูมิก็ไม่มีผีมารุมกินข้าวแต่เป็นอาการทางประสาทหลอนโดยวิบากกรรมดื่มสุราและนับถือทรงเจ้าข้าผีบันดาลให้เห็นหรือรู้สึกไปอย่างนั้นจ้าเงาดำๆที่เห็นพร้อมกับเสียงที่พี่สาวได้ยินข้างหูหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของอาการทางประสาทหลอนจากกรรมเก่าบันดาลแต่คุณแม่ไม่ได้มารบกวนพี่สาวเลยมารบกวนเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นตอนในช่วงที่ท่านเป็นพรหมเทวาอยู่ที่บ้านจ้าแม่ไม่ได้เคืองลูกแต่เคืองพ่อพี่สาวป่วยบ่อยๆตลอดทั้งปีและมีชีวิตลำเค็ญลูกให้เงินไปใช้เท่าไหร่ก็หมดเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มเหล้าและก็มักเมาเหล้า

เมาแล้วก็ฆ่าสัตว์เส้นผีเส้นผีบูชายัญจึงทำให้เจ็บป่วยบ่อยๆและมีอาการทางประสาทหลอนอีกทั้งทำทานมันน้อยจึงมีชีวิตลำเค็ญแล้วก็ไม่อาจรักษาทรัพย์ได้ไม่ว่าลูกจะให้ไปเท่าไหร่ก็ตามจะแก้ไขก็ต้องให้พี่สาวเลิกนับถือเจ้าทรงผีสิงเลิกไหว้ศาลพระภูมิอย่างเด็ดขาดและหันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวรวมทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจ้ะการที่ลูกโกหกสามีว่าจะนำเงินที่สามีให้ไปใช้หนี้บ้านแต่ที่จริงแล้วเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดลูกชายนั้นก็เป็นกรรมมุสาซึ่งก็จะทำให้มีวิบากกรรมคือตัวลูกเองก็อาจจะถูกหลอกอย่างนี้บ้างจะแก้ไขลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันวิบากกรรมก็จะได้ตามไม่ทันจ้ะแต่อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขาเนอะเพราะตอนนี้ใจเขายังไม่พร้อมเดี๋ยวจะมีปัญหาลูกไม่ได้อยู่ร่วมกับลูกชายเพราะกรรมใหม่ของตัวลูกเองก็เป็นกรรมเก่าของลูกชายในอดีตที่เมื่อมีภรรยาแล้วก็ปล่อยคนอื่นเลี้ยงดูลูกของตัวจ้ะบุญที่ลูกชายบวชสองพรรษาแล้วระหว่างบวชเขาก็ยังประพฤติตัวไม่ดีบุญบวชก็ได้ไม่มากพอที่จะช่วยได้แถมตรงข้ามนะยังขาดทุนอีกนอกจากแก้ตัวกลับตัวกลับใจหักดิบจากสิ่งไม่ดีและหันมาทำความดีอย่างจริงจังบุญนี้ก็พอจะช่วยได้จ้ะลูกไปเกิดที่กันดารมีพ่อขี้เมามีชีวิตลำบากการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายกลับมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าพี่น้องทุกคนเพราะเราเรียนมาหลายเคสแล้วแล้วกรรมในอดีตลูกมีมรณทิฏฐิจึงได้ไปเกิดในที่กันดารและชอบคบคนขี้เหล้าจึงมีเชื้อดึงดูดให้มีพ่อขี้เมาไม่เคยได้ทำทานชีวิตจึงลำบากไม่มีบุญด้านการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาจึงทำให้ศึกษาไม่สูงแต่ก็มีบุญในบางชาติที่ทำทานบางช่วงสม่ำเสมอและมาส่งผลให้มีชีวิตสะดวกสบายจ้าลูกได้สามีต่างชาติต่างศาสนาแต่อยู่ด้วยกันได้และสามีก็สนับสนุนตามใจลูกให้ลูกได้ทำบุญเพราะบุญที่ลูกทำในปัจจุบันลาติฐานว่าให้ได้สามีดีเป็นหลักและลูกกับสามีคนนี้ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยสร้างบุญร่วมกันมาทั้งสองอย่างนี้แหละมาส่งผลจ้าชาติต่อไปอยากจะเจอสามีดีๆคนนี้อีกลูกก็ต้องชวนสามีคนนี้ที่ลูกมั่นใจว่าเป็นคนดีสร้างบุญร่วมกันอีกในทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ได้ไปเป็นสามีภรรยากันอีกจ้าลูกและสามีคนปัจจุบันเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันที่ชาตินี้ลูกมาเจอบุคคลชาเพราะเวลาจะตัดสินใจทำบุญมักจะลังเลแล้วก็ทำช้าคิดดูก่อนที่ทำไม่ได้อธิษฐานจิตให้ได้เจอหมู่คณะเร็วๆจ้าผู้ประสานงานที่คอยประคับประคองลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดพระพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพระองค์พระภายในพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะผู้ประสานงานท่านนี้มาบวชแล้วพุทธันดรที่แล้วก็ได้เป็นพระอาจารย์สอนธรรมะให้กับลูกนั่นแหละแต่นั้นบุญนี้จึงทำให้ชาตินี้จึงมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวลูกจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ทศชาติชาดก
1: เรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่118
0: จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีได้ทราบข่าวร้ายจากบรรดาข้าราชการกรุงปัญจาละว่าพวกทหารจากมิถิลานครได้มาทำลายพิธีชัยบาลของพวกตนท้าวเธอเมื่อได้สดับดังนั้นก็ทรงพิโรธยิ่งนักประพักบึ้งตึงพระเนตรทั้งคู่แดงก่ำด้วยพระโทสะพระทนขบแน่นพระหฤทัยเดือดพล่านด้วยเพลิงแค้นฝ่ายพระราชาทั้ง101พระองค์รวมไปถึงเหล่าทหารและข้าราชการที่ติดตามพระราชาเหล่านั้นมาต่างพากันเป็นเดือดเป็นแค้นพวกทหารมิถิลานครที่ทำให้พระองค์ต้องอดดื่มสุรารสเลิศที่หาได้ยากโดยหารู้ไม่ว่าสุราเหล่านั้นล้วนถูกเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นพระเจ้าจุลนีจึงทรงประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสมาคมว่ามาเถิดท่านทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องห้ำหั่นมิถิลาให้เป็นจุนวิเทหราชหรือจะรอดพ้นเหงื้อมือของเราไปได้เราก็จะบันศีรษะของมันซะด้วยพระขันเล่มนี้จะสับให้เป็นท่อนๆก่อนที่จะเหยียบย่ำให้แหลกเสด็จบาททั้งสองท่านทั้งหลายจงเตรียมกองทัพไว้ให้พร้อมเมื่อเราสั่งการเมื่อไรเนี่ยจงยกทัพไปได้ทันทีพระเจ้าวิเทหราชหรือจะพ้นมือของพวกเราไปได้แม้พราหมณ์ปุโรหิตเกวัฏเป็นผู้ฉลาดรอบคอบจะทูลห้ามไว้ก็ตามแต่พระเจ้าจุลนีก็ไม่ทรงสนพระทัยเพราะทรงมีขัตยะมานะพระโทสะของพระองค์ผนวกกับความมัวเมาในพระราชอิสริยยศได้บดบังพระปรีชาญาณของพระองค์จนมืดมิดกระทั่งลืมไปว่าการที่จะห้ำหั่นมิถิลานครลงให้ได้นั้นมิใช่ง่ายเลยจากนั้นพระเจ้าจุลนีจึงรีบเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่สนามชุมนุมพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์ได้ให้สัญญาณเคลื่อนทัพทั้ง18กองทัพอันประกอบด้วยทัพช้างทัพม้าทัพรถและทัพราบออกจากปัญจาลนครแล้วมุ่งสู่มิถิลานครในทันทีกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีเป็นกองทัพที่น่าสะพรึงกลัวดังกึกก้องสนั่นวันไหวด้วยเสียงสัญญาณของกลองและแตรสังอีกทั้งฝีเท้าพลช้างพลม้าพลรถและพลราบที่ย่ำบนพื้นดินดังแผ่นดินจะถล่มทลายได้บายหน้าเข้าสู่วิเทหราชเพื่อล้อมมิถิลานครสหายของมโหสถผู้สืบราชการลับประจำเมืองต่างๆก็ได้เดินทางมากับกองทัพนี้ด้วยจึงได้ส่งข่าวให้มโหสถบัณฑิตทราบเป็นระยะระยะว่าวันนี้นะกองทัพถึงตำบล นี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะถึงตำบล นั้นตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆในกองทัพเพื่อเป็น

ร่งเกณฑ์พลโยธาขึ้นประจำหอรอรบจัดกองหน้าและกองหนุนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระแวดระวังภัยอยู่ทุกมุมเมืองประตูใหญ่ของพระนครก็สั่งให้ปิดอย่างแน่นหนาเหลือเพียงประตูน้อยให้ชาวเมืองได้ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกจากนั้นเพียงไม่กี่วันมโหสถบัณฑิตก็ได้รับแจ้งข่าวจากม้าเร็วเป็นครั้งสุดท้ายว่าในวันนี้แหละพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนครจะกรีธาทัพมาถึงแคว้นมิถิลานครมโหสถบัณฑิตทราบดังนั้นก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไพร่พลทุกหมู่เหล่าใส่ใจตรวจตราความพร้อมด้วยตนเองทั้งยังปลุกใจทุกคนให้มีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องมิถิลานครให้รอดพ้นจากการรุกรานของกองทัพปัจจามิตรในเวลาจวนจะพลบค่ำแสงคบเพลิงลุกโชติช่วงจำนวนนับแสนดวงถูกจุดขึ้นหลายล้อมรอบกำแพงเมืองมิถิลาสาดแสงจับมิถิลานครให้สว่างสวยประหนึ่งกลางวันเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าบัดนี้กองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตได้เข้าประชิดกำแพงเมืองมิถิลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าจุลนีพอมาถึงก็มีพระราชโองการดำรัสสั่งให้แม่ทัพทั้งหลายล้อมมิถิลานครทุกด้านโดยทันทีเสียงช้างก็ดีเสียงม้าก็ดีเสียงรถก็ดีเสียงพลทหารปรบมือผิวปากและโห่ร้องก้องคำรนอยู่ก็ดีดังสนั่นวันไหวอึกกระทึกกึกก้องไปทั้งเมืองประหนึ่งว่าปัตตภีจะถล่มทลายกรุงมิถิลาในยามนี้เปรียบเหมือนเกาะกลางน้ำที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางมหานาทีมีประการกองทัพช้างล้อมรอบด้านเท่านั้นยังไม่พอยังมีกองทัพม้ารายล้อมเป็นชั้นที่สองตามติดมาด้วยกองทัพรถและกองพลราบเป็นประการชั้นสุดท้ายดูช่างหน้าหวาดกลัวยิ่งนักชาวเมืองมิถิลาถูกกองทัพมหึมาล้อมไว้จนแน่นหนาเช่นนั้นก็พากันหวาดผวาตื่นกลัวจนแทบครองสติไม่อยู่เว้นแต่มโหสถบัณฑิตกับเหล่าทหารทั้งหลายที่ดำรงสติอย่างมั่นคงอยู่ไม่มีอาการตื่นตกใจแต่อย่างไรยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่คืออาจารย์เสนกะอาจารย์ปกุสะอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องกึกก้องโกลาหลทั้งยังเห็นแสงเพลิงสว่างกลบไปทั้งเมืองโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นก็พากันแปลกใจจึงรีบตรงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลแด่เท้าเธอว่าขอเดชะมหาราชเจ้าบัดนี้ภายนอกพระนครได้มีเสียงโห่ร้องกึกก้องโกลาหลดังสนั่นวันไหวไปทั้งพระนครข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยได้ยินเสียงเหล่านั้นถนัดชัดเจนอยู่แต่ก็ยังไม่อาจทราบในทันทีว่านั่นเป็นเสียงอะไรกันแน่เห็นควรที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบแน่ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบมาก่อนแล้วว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกำลังกรีธาทัพมายึดมิถิลานครในเร็ววันแต่ก็ไม่ทรงนึกว่าจะรวดเร็วถึงเพียงนี้ครั้นเท้าเธอสดับคำของ

จารย์ทั้งสี่แล้วก็ทรงดำริว่าชรอยเสียงนั้นคงเป็นเสียงกองทัพของพระเจ้าจุลนีที่ยกมาตีมิถิลานครเป็นแน่แท้เท้าเธอทรงดำริชะนี้แล้วก็รีบเปิดช่องพระแกรทอดพระเนตรดูณเบื้องล่างเห็นประการกองทัพมหึมาห้อมล้อมกำแพงมิถิลานครเป็นชั้นๆพร้อมกับแสงคบเพลิงที่จุดสว่างสวยไปทั้งเมืองเท้าเธอก็ทรงทราบทันทีว่าบัดนี้กองทัพของพระเจ้าจุลนีได้กรีธาทัพมาถึงมิถิลานครแล้วจริงๆเท้าเธอทรงตกพระทัยกลัวต่อมรณภัยเป็นอย่างยิ่งจนตรัสอะไรไม่ออกได้แต่ทรงประทับยืนตะลึงพลึงเพลิดอยู่ในที่นั้นเองอาจารย์เสนกะเห็นพระพักของเท้าเธอหม่นหมองในทันใดจึงทูลถามว่ามีเหตุอันใดที่ทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัยหรือพระพุทธเจ้าค่ะนั่นอย่างไรล่ะกองทัพของพระเจ้าจุลนีน่ะเท้าเธอตรัสตอบสั้นๆแล้วก็ทรงรำพึงด้วยความทดท้อในพระหทัยว่าเราเองน่ะเห็นจะไม่พ้นเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีแน่แล้วหากในวันนี้พระเจ้าจุลนีจับตัวเราได้นี่ก็คงจะไม่ปล่อยให้เราอยู่รอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นแน่เมื่อมรณภัยคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวผู้ไม่มีดวงปัญญาต่างหวาดผวาสะดุ้งตกใจกลัวต่อความตายแต่ผู้มีดวงปัญญาอย่างมโหสถบัณฑิตจะมีวิธีป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายในครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอน

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ท่ามกลางความเขียวชอุ่นชุ่มชื่นบนผืนแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัสเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยาย

ายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริง

บุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทยธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้สว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาปูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองน่าปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มโน้มต่ำลงสู่ขอบฟ้าในค่ำคืนวิสาขบูรณมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาพาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองนาปูประธานฝ่ายคารวาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธาน

บนผืนแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยังโคมวิสาขประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างเหนื่อยแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการต่างแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับ

ความงดงามของค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ผันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทองเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียกร้องประการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปลายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพันนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติตราบนานเท่านั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในวันพระเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นยังมีอยู่ในเมืองไทยพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เราก็ต้องไปวัดกันในวันพระนั่นแหละวันพระฟื้นฟูขึ้นมาที่จริงควรจะไปทุกวันแต่เราก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเขามีวันพระเอาไว้ก็ควรจะเข้าไปทำนุบำรุงเพราะวัดคือแหล่งความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะตักตวงบุญให้เป็นหนทางสวรรค์และนิพพานของเราต้องไปกันวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนรวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการนำอาหารหวานคาวอันประณีตมาจัดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพิธีบูชาข้าวพระนี้เป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งท่านจะเน้นย้ำกับศิษยานุศิษย์เสมอว่าไม่ควรพลาดบุญนี้แม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากการบูชาข้าวพระถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่มากและการเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองจะทำให้ได้เข้าถึงกระแสทานแห่งบุญได้อย่างเต็มเปี่ยมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าวพระคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานและรับพรจากคณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้รับฟังการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ3บิ๊กบุญเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งโครงการบุญใหญ่ทั้ง3โครงการประกอบด้วยกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเพื่อค้ำจุนและอุปถัมภ์วัดวาอารามทั่วพื้นแผ่นดินไทยพิธีถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศนุปกรณ์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นการร่วมสถาปนาระบบเทคโนโลยีและสื่อเผยแผ่ธรรมะที่ทันสมัยเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลและกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของวัดพระธรรมกายเพื่อทำนุบำรุงและขับเคลื่อนงานศาสนกิจของวัดพระธรรมกายซึ่งทั้ง3โครงการสร้างความตื่นตัวและปลุกกระแสการทำความดีให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั่วโลกเป็นอย่างมากจากนั้นเป็นพิธีมอบรูปหล่อโลหะหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารและพระราชเหล็กโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานมอบในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้แก่คณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพเพื่อนำไปประดิษฐานกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และเป็นสิ่งสิริมงคลสูงสุดในการคุ้มครองป้องกันภัยปักหลักใจในการปฏิบัติธรรมสร้างบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์สืบไปค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือการร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาในพระพุทธศาสนาโดยเสียงสวดมนต์ของสาธุชนที่ประสานเสียงร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณช่วยสร้างพลังแห่งความดีงามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้เกิดขึ้นภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีป

บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอธิบายถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์และการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้สาธุชนนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระของศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ถือเป็นภาพที่งดงามในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมใจในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมตลอดจนเผยแผ่ขยายสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังระเบียบวินัยและสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบวิถีพุทธที่มีคุณภาพสู่สังคมค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์กรุงเทพมหานครได้จัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน4ห้องเรียนณโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เขตสายไหมกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจันตราชื่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กาญจนาภิเษก2เป็นประธานในพิธีส่วนคุณครูจิระแก้วบุญเรืองกล่าวรายงานก่อนที่ท่านประธานจะได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกลุกนั่งกราบและไหว้ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกบรรยายธรรมในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1การเดินถอดวางรองเท้ามหาสนุกฐานที่2เคารพปฏิสันถานคุณครูฐานที่3เช็ดทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้และฐานที่4การจัดระเบียบสิ่งของพร้อมฝึกการพับผ้าเพื่อปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสนุกสนานนักเรียนได้รับทั้งความรู้หลักธรรมและทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะพระธรรมทูตในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดนอีกด้วยค่ะระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเมตตาเดินทางไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มพร้อมด้วยคณะสงฆ์กัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวสวีเดนและชาวต่างชาติพร้อมใจการถวายการต้อนรับด้วยความปลื้มปิติพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสอนสมาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทโดยได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละอดทนและวิริยะอุตสาหะแม้ต้องเผชิญกับความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาเผยแผ่สู่สังคมได้อย่างเหมาะสมจนได้รับการต้อนรับจากผู้คนในท้องถิ่นและมีส่วนสำคัญในการสร้างสันติสุขภายในแก่ผู้คนทุกเชื้อชาติอันเป็นรากฐานของสันติภาพโลกพร้อมกันนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ยังได้เมตตาอนุโมทนาบุญแก่คณะกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนทำให้วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงสต็อกโฮล์มและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยแก่ชุมชนไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนปัจจุบันวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและครอบครัวตลอดจนเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนและชาวต่างชาติได้ศึกษาหลักธรรมและฝึก

ส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพร้อมระลึกถึงอานิสงส์แห่งการให้ทานซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีกัลยาณมิตรจุนเจียจางเป็นประธานพระป่าได้นำริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของผู้มาร่วมงานบุญพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าก็ได้นำกล่าวคำถวายพระป่าทั้งยังได้น้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปนอกจากนี้วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุปทานและถวายกตัญญูบูชาแด่พระสุธรรมยานวิเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีแห่งการละสังขารกายมนุษย์หยาบพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบางสุกุลและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่ออุทิศกุศลด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระเถระผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไปค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรเพ็ญนภามานิชโชติพิสิทธิ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์ทิโมธีเลเทอร์กัลยาณมิตรวันชัยและกัลยาณมิตรรัชนีสุขโสดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีพระวิชัยปุณณธรรมโมกัลยาณมิตรถาวรพรหมถาวรพระนิรันดร์สุวีโรพ่อเจริญแม่สุพรศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตยราชกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้เจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้ร่วมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาส

นี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกค่ะทางด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการ Moonlight Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการ Moonlight Meditation ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบโดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกายด้วยการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและเกิดความสบายจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะวีโรได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายคือการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องราวรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและความสงบภายในที่แต่ละคนได้รับจากการนั่งสมาธิในค่ำคืนนี้ส่วนในช่วงท้ายของโครงการได้มีพิธีจุดประทีปร่วมกันซึ่งสร้างความปลื้มใจและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้รับพลังบวกมีจิตใจที่ผ่องใสและเข้าใจถึงคุณค่าของการทำสมาธิที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

จากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดหนองคายอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดเลยอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5แก้วภูธร1อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปันดิตาโสกะนุทาภวันติบัณฑิตย่อมปัดเป่าความทุกข์ให้คนอื่นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของอาหารกิเลสทำไมนะเราถึงมักจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลสอยู่บ่อยๆทำยังไงเราถึงตั้งใจทำดีแล้วแท้ๆนะแต่ทำไมมันถึงเผลอหลุดเผลอพลาดอยู่เรื่อยนะก่อนอื่นก็มาดูพุทธพจน์กันก่อนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชา

ว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาว่ากันในเรื่องนี้แหละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอวิชชานี่แหละที่เป็นตัวร้ายเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ความจริงของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงสรรพสิ่งเลยความจริงของทุกสรรพสิ่งและสิ่งที่ปิดกั้นระหว่างเรากับความจริงเหล่านั้นก็คืออวิชชานี่แหละและพระองค์ก็กำจัดมาได้เนี่ยทีนี้กิเลสต่างๆนะมีอาหารเขาเรียกว่าเครื่องบำรุงเลี้ยงให้เข้มแข็งให้เจริญให้งอกงามอยู่เนี่ยบางทีเราตั้งใจจะทำความดีนะทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเป็นความดีแบบโลกทั่วไปจะลดความอ้วนจะขยันทำงานจะทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่สุจริตทำแต่บางทีเราก็พ่ายแพ้อยู่เรื่อยๆเนาะอดใจไม่ได้สักทีมันอย่างนั้นอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้บางทีก็หงุดหงิดตัวเองเหมือนกันน่ะบางคนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเดี๋ยวมันก็ได้แป๊บเดียวมันก็หลงเล่นหลงเพลินอีกแล้วได้ไม่นานตั้งใจนะตอนแต่งงานใหม่ๆเลยนะโอ้ฉันจะรักเธอคนเดียวมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นเนี่ยเป็นไงหลายคู่หลายคนเนี่ยโอ้พอสักหน่อยปั๊บแป๊บเดียวเนี่ยได้เลิกกันแล้วได้นอกใจกันแล้วยิ่งหล่อยิ่งสวยเนี่ยโอ้โหคู่จิ้นเลยที่นี่มันนางฟ้าเทวดาชัดๆโอ้โหจะไม่พลาดจากกันนะตัวตราบชั่วฟ้าดินสลายแต่สุดท้ายก็ได้ไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวเลิกแล้วอะไรที่ทำให้ความตั้งใจนั้นมันหายไปบางคนก็จะลดความอ้วนอย่างเงี้ยได้ไม่นานก็ต้องกลับมาอร่อยสวาปามอีกแล้วนี่รักษาศีลเนี่ยดื่มสุราทุกคนแหละมีความตั้งใจดีเป็นทุนเป็นจุดเริ่มแต่ที่บางทีมันทำไม่ได้มันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจนะตรงต่อเวลาตั้งใจจะทำให้ได้ตามกำหนดการปฏิบัติธรรมให้ได้วันละเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยแม้ทางการบวชเนี่ยจะบวชตลอดชีวิตนิดนึงนะเรื่องสำหรับคนที่มีความตั้งใจอยากจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยมันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าบวชวันต่อวันมันได้ทั้งนั้นเลยนะมันอยู่ที่เราจะตั้งใจตลอดชีวิตเลยในตอนนี้เลยก็ได้หรือจะวันต่อวันสิก็ได้เหมือนกันคือมันมีความแตกต่างกันในหลายๆมิติตัวอย่างเช่นที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการแบกรับความเครียดหรือความรู้สึกในใจเนี่ยคนที่ตั้งใจบวชตลอดชีวิตเนี่ยไอตอนตั้งใจมาจากโอ้กุศลเต็มเปี่ยมไอตอนนั้นไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเลยใจกำลังฟูกำลังชื้นเลยไม่สึกแน่ๆเพราะใจตอนนั้นน่ะมันไม่สึกหรอกแต่พอถึงคราวที่ใจตกมีปัญหารุมเร้าสภาวะใจไม่เหมือนเดิมพอบอกว่าบวชตลอดชีวิตใจรู้สึกบวชตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหแล้วต้องแบกรับปัญหาอย่างนี้ไปทุกวันจนตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยบางทีมันหนักเกินไปจนกระทั่งพังทลายสุดท้ายลาสิกขาเลยแต่สำหรับคนที่บวชวันต่อวันล่ะคราวไหนที่มีปัญหาอุปสรรคมาสักวันนี้แค่วันเดียวพออีกวันต่อไปวันนึงปั๊บแบกผ่านไปจนกระทั่งพายุร้ายผ่านพ้นไปใจก็ฟูชื้นขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้ทำให้ในวิกฤตนั้นน่ะมันแบกรับแค่วันเดียวไม่ได้แบกรับตลอดชีวิตมันเลยพอไปได้แต่สำหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม้อุปสรรคแม้ปัญหายังไงก็ตามไม่สึกแน่นอนถ้ามั่นใจอย่างนี้แล้วก็เอาเลยเพราะว่าถึงตอนนั้นที่เราเจอปัญหาจริงเราก็จะสู้ไปจะไม่มีวันพังทลายมันอยู่ที่แต่ละคนแต่ก็อย่าประมาทนะแม้บารมีเยอะก็หลุดได้เหมือนกันนะพระโพธิสัตว์เองก็เอาตัวอย่างของพระองค์ในการสร้างบารมีมาให้ฟังก็หลายเคสหลายคราวเนาะที่มีความตั้งใจจะบวชยาวๆบารมีก็ใกล้ๆเต็มช่วงกับสุดท้ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังเผลอผิดเผลอพลาดสึกซะกลางคันเพราะว่าประมาทไปและความดีอื่นๆเลยที่ตั้งใจเอาไว้เราจะชนะมันได้ยังไงมันก็มีหลากหลายรูปแบบแนวทางแต่มีกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจ

ือเมื่อข้าศึกมีกำลังแกร่งเข้มแข็งเราไม่อาจชนะได้ก็ตัดเสบียงซะสิตัดกำลังให้อ่อนแอนี่เราจะตัดเสบียงกิเลสได้แล้วก็มาดูก่อนว่าอะไรล่ะเป็นเสบียงอาหารของกิเลสเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงกิเลสตัวนั้นๆๆๆให้เจริญงอกงามเข้มแข็งจนเราไม่อาจเอาชนะได้เนี่ยถ้าข้าศึกอ่อนกำลังมันก็พอสู้นะเราอาจจะพลิกกลับมาชนะก็เป็นได้ที่เราต้องพ่ายแพ้ก็เพราะกิเลสมีกำลังกล้าแข็งเกินไปเราจะต้องตัดกำลังกิเลสตัดได้อย่างไรแล้วก็นี่เลยตัดเสบียงอาหารและอะไรคือเสบียงอาหารข้าศึกเริ่มจากกิเลสตัวใหญ่เลยอวิชชาที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอวิชชาสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏพระองค์ก็บอกว่าเมื่อก่อนอวิชชาไม่มีนะแต่ต้นแต่แรกเดิมทีไม่มีแต่มาปรากฏมีในภายหลังก็เพราะอะไรล่ะมันเป็นยังไงนะอวิชชามันมาจากอะไรเนี่ยจึงเกิดขึ้นเราก็จะได้กล่าวต่อจากนี้ไปไงเดี๋ยวเรามาฟังพุทธพจน์กันก่อนให้จบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรายละเอียดกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ห้าแม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรกล่าวว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริตสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสัปปุรุษนี่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงอาหารของกิเลสในชั้นต่างๆที่บำรุงเลี้ยงสืบต่อมาจนกระทั่งถึงอวิชชาเนี่ยมีการไม่คบสัปปุรุษไม่คบคนดีเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายบำรุงเลี้ยงไปจนถึงอวิชชาเป็นเบื้องปลายเนี่ยโดยสรุปแล้วอวิชชามีอาหารบำรุงเลี้ยงก็คือนิวรณ์5นิวรณ์5มีอาหารบำรุงเลี้ยงก็คือทุจริต3ทุจริต3มีอาหารก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารบำรุงเลี้ยงคือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็มีอาหารคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็คือไม่มีโยนิโสมนสิการดีพอนะการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธา

ความไม่มีศรัทธามีอาหารคือการไม่ฟังสัจธรรมและการไม่ฟังสัจธรรมก็มีอาหารคือการไม่คบสัปปุรุษดังนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาเลยว่าเอ๊ะที่เราพ่ายแพ้เนี่ยที่เราเอาชนะไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องไหนเอ๊ะเราเผลอฟุ้งซ่านไหมเราปฏิบัติธรรมไม่ดีไหมเราไม่สำรวมอินทรีย์ไหมเราเผลอไปมองนั่นมองนี่อยู่เรื่อยเลยเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่เรื่อยเลยอย่างเช่นเรานอกใจอย่างเงี้ยทุจริตสามเนาะไม่สำรวมไปนอกใจภรรยาเอ๊ะทำไมเราเลิกกันนอกใจไม่ได้สักทีเนี่ยให้เราดูเลยว่าอะไรเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงของการที่เรานอกใจการไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองเรามาจัดการตรงนี้ก่อนตัดเสบียงอาหารฆ่าศึกด้วยการทำความสำรวมอินทรีย์ให้มั่นแต่ถ้าสำรวมไม่ได้เนี่ยทำไมไม่ได้สักทีแล้วก็ลองลงไปว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเจอต้นเหตุของมันแล้วเราก็ชึบแล้วก็เมื่อข้าศึกอ่อนกำลังเนี่ยเราก็จะชนะได้ไม่ยากนี่เรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างไล่จากอวิชชาไล่ลงมานะอวิชชามีอาหารคือนิวรณ์ห้านี้เป็นยังไงอวิชชาคืออะไรก็คือความไม่รู้อ่ะปิดบังเราหลับตาเรามืดนี่คือเห็นตัววิชาแต่เห็นมันไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองไม่รู้โอ้โหนี่มันปิดบังเต็มที่เลยนะยิ่งใครลุ่มหลงมากอวิชาแต่คนก็ไม่เท่ากันนะระดับก็แล้วแต่ใครอวิชามากๆเข้านี้นะไม่รู้แม้กระทั่งต่อหน้านะว่าทำดีต้องทำยังไงเป็นยังไงตัวเองทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรไม่รู้เลยอย่าว่าแต่ไม่รู้ความลับของสิ่งต่างๆเลยเนี่ยแม้ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้แม้ในเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นในไม่นานก็ไม่รู้มันปิดบังไปหมดเลยไม่รู้ก็เลยทำผิดทำพลาดเมื่อทำผิดทำพลาดก็พ่ายแพ้อยู่ตลอดเลยตั้งใจทำดีแค่ไหนก็แพ้ตลอดเครื่องบำรุงเลี้ยงคือนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าจริงๆแล้วเรามันจะเป็นเครื่องปิดกั้นใจในความเป็นอกุศลใจที่จะสว่างใจที่นำไปสู่ความดีงามความสงบต่างๆการอำนิวรณ์ห้าไปใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะหลายคนจะใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมว่าขณะนั่งสมาธิเราจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นเราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพื่ออะไรเพื่อตัดเสบียงอวิชชาอันดับแรกเลยคือกามฉันทะเรายินดีลุ่มหลงในกามคุณกามคุณบางทีมันไม่ได้มีเรื่องเพศอย่างเดียวมันมีเรื่องหลงไหลติดความสะดวกสบายฟุ้งเฟ้ออะไรต่างที่พาเราไปติดในคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเราไปอินมันเกินไปชอบไปยินดีไปลุ่มหลงมันเกินไปในสิ่งเหล่านั้นที่มันไม่ใช่สาระแก่นสารเราทำอย่างนี้อยู่หรือเปล่าบางทีลุ่มหลงแล้วก็พาไปทำความผิดโดยที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราไปอินเกินไปสองพยาบาทเราโกรธเคืองใครหรือเปล่าขัดข้องไหมโมโหไม่ชอบบางทีมันรู้นะว่าพยาบาทไม่ดีแต่หลายคนเนี่ยไม่ชอบใครนี่นะจะให้กลับมาชอบนะยากไหมยากนะมันต้องต่อสู้อย่างมากยิ่งใครมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะมันจำฝังใจไปจนตายเรียกได้ว่าโอ้โหตายไปก็ไม่เผาผีกันเนาะชาติหน้าอย่าได้มาเจอกันเลยเลยประมาณนั้นน่ะขนาดนั้นเลยเนี่ยมันต้องสู้นะเราต้องสู้นะ

เราลองคิดดูสิถ้าคนคนนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นพ่อแม่เราในอนาคตในชาติหน้าเป็นไปได้ไหมผูกพยาบาทคำว่าผูกคือมันจะไม่แยกจากกันฉันจะต้องเจอกับเธออีกแน่นอนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแม้เราไม่อยากเจอแต่ใจมันผูกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราแหละเราไปมีพยาบาทติดไปเนี่ยเจอปั๊บก็อยากจะทำร้ายท่านเตือนดีๆเราก็ไม่อยากจะฟังแล้วเราก็ไปทำบาปทำกรรมอกุศลหนักเข้าก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยสู้แล้วให้อภัยบ่อยๆบ่อยๆนะมันให้อภัยไปแล้วแหละแต่คิดทีนึงก็สักทีก็โมโหอีกก็ตั้งอย่างนี้แหละบ่อยๆไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นดีขึ้นต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ลองนึกถึงเขาแล้วแผ่เมตตาให้ได้เหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนดาบสที่โดนพระราชาตัดมือตัดแขนตัดจมูกเนี่ยก็ยังเนี่ยฝืนใจนี่ไปเลยเนี่ยขอให้พระราชาที่ทำร้ายเราจงมีความสุขเถิดนี่แหละคือฝืนบวกไปเลยเราก็ลองทำใจแล้วลองทำใจขอให้คนนั้นมีความสุขดูสิถ้าเราทำใจได้แสดงว่าเราชนะแล้วถ้าทำใจยังไม่ได้เนี่ยก็ยังพ่ายแพ้อยู่นะต่อไปถีนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนมันซึมเงาเงาเซ็งเซ็งไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเนี่ยอย่างที่ในชีวิตประจำวันเราก็อย่างนี้เนาะอากาศมันคึมๆฟ้าฝนจะตกมันซึมเหงาเหงาใจมันก็พอหดหูไปด้วยไม่มีความกระตือรือร้นจะทำอะไรเนี่ยในชีวิตประจำวันก็บางทีมันก็เจอนะเราก็ฝืนมาเลยให้สดชื่นนึกถึงสิ่งที่ดีเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอกุศลนะมันพาให้ใจเราท้อถอยไอ้ความดีที่ตั้งไว้บางทีมันก็ไม่อยากจะทำไม่มีอารมณ์เข้ามาหดหูอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกระวนกระวายใจมีเรื่องราวอะไรมาก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยกระวนกระวายตื่นตระหนกกลุ่มกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็พาให้ใจเราไม่ดีเนี่ยจะทำอะไรคิดอะไรมันก็ไม่รอบคอบไม่เจนจบบางทีก็เผลอผิดเผลอพลาดไปเพราะว่าความกระวนกระวายความฟุ้งนี่แหละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในสภาวะธรรมในเรื่องราวต่างๆลังเลไม่แน่ใจในธรรมะในความดีในมันจะดีจริงหรือใช่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เราหลุดจากความตั้งใจอันดีของเราได้เช่นกันเรากระทบทวนนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้มีอวิชชาในมิติต่างๆเลยเข้าครอบงำเนี่ยเรามาดูสิเราเผลอลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ไหมเราหลงทำผิดไปลืมไปไม่รู้ตัวทำไมในอดีตตอนนั้นเราทำได้นะบางทีมันรู้ตัวทีหลังเนาะพอรู้ตัวทีหลังเพราะอะไรเพราะเราหลุดจากความอินความหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราเลยคิดได้ทีหลังอ้าวตอนนั้นเราเผลอทำอย่างนี้ไปนี่หว่าไม่น่าเลยทำไงเราถึงจะไม่หลุดไปอีกก็อย่าลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกสิในนิพพานเนี่ยไม่งั้นเราก็จะหลงผิดอีกพ่ายแพ้อยู่เรื่อยๆในเรื่องแม้เรื่องนั้นจะไม่หลงแต่ก็หลงเรื่องอื่นอยู่ดีเรามาดูแล้วนิวรณ์5ถ้าสมมติว่านิวรณ์5เรามันไม่ได้สักทีเนี่ยเราจะตัดเสบียงนิวรณ์5ได้ยังไงอาหารก็คือทุจริต3ทุจริต3นี่คืออะไรความประพฤติชั่ว3ประการซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นก็มีกายทุจริตกายทุจริตก็เนี่ยศีลข้อ1 2และ3เนาะการไม่ทำร้ายไม่ฆ่าสัตว์นี่หมายถึงสัตว์โลกนะรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะไม่ลักขโมยยักยอกคือการเอาโดยมิชอบด้วยเจตนา

หรือเราควรจะเสียควรจะจ่ายแล้วเรามีกลเม็ดเด็ดพายอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ควรแล้วเราก็ไม่จ่ายในสิ่งที่เราควรจะจ่ายไม่ให้ในสิ่งเราควรจะให้ซึ่งมันเป็นภาระรับผิดชอบอยู่อันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเหมือนกันประพฤติผิดในกามคือกามเนี่ยถ้าพูดถึงโดยทั่วไปสัตว์โลกที่อยู่ในกามภพเนี่ยก็ยังข้องเกี่ยวด้วยกามเป็นธรรมดาย่อมมีแฟนมีคู่ครองเนาะรักรักชอบชอบเนี่ยเออก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะจะชอบก็ชอบจะแต่งงานก็แต่งงานไปใครก็แล้วแต่แหละแต่อย่าผิดในหลักของกามอันดับแรกให้สำรวมคืออย่ามีเยอะเกินไปเกินกว่าที่ควรจะเป็นประเพณีมันก็ไม่เหมือนกันนะบางประเพณีนี่เขาให้3คนได้เนาะ4คนได้แล้วแต่พอไปมีเข้าครบคนก็ไม่มีใครเสียใจไงเพราะว่าประเพณีเขามันเป็นเรื่องธรรมดามีได้ไหมก็ได้ถ้าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นกฎหมายเขาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครต้องเสียใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีเยอะมันก็ทำให้ห่างไกลมรรคผลนิพพานเพราะมันไปลุ่มหลงถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันก็ห่างไกลมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆเพราะมันไปลุ่มหลงในกามมันมีเยอะไม่สมรวมแล้วก็กับบุคคลที่ไม่ควรในประเภทต่างๆก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้ทำในรูปแบบที่ไม่มีใครต้องเสียใจแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย2วจีทุจริตนี่ก็เป็นศีลข้อ4เนาะไม่พูดโกหกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเนี่ยส่อเสียดคือยุให้แตกกันเธอในคนนั้นว่าเธออย่างนี้พออันนี้ไม่พอใจว่ากับก็ไปว่านี่เธอคนโน้นว่าอย่างนี้พูดไปพูดมาเขาแตกกันเลยพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างแม้เป็นความจริงนะแต่ก็พูดด้วยเจตนามิชอบเจตนาที่ทุจริตพูดออกไปก็ทำให้วจีนั้นเป็นวจีที่ทุจริตเหมือนกันเพ้อเจ้อเลื่อยเปื่อยหาสาระความจริงไม่ได้นี่คนก็ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงมันเพ้อเจ้อไงแม้เจตนาไม่ได้โกหกแต่มันก็มั่วมีมุกมีอะไรที่มันบางทีมันเกินเลยไปเรื่อยแล้วหาสาระความจริงไม่ได้บางทีคนก็อาจจะเข้าใจผิดถ้ามันพูดจริงหรือพูดเล่นก็เอาแน่นอนไม่ได้นี่3มโนทุจริตความคิดโลภพยาบาทปองร้ายหลงผิดโลภโกรธหลงซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยโหมโนทุจริตนี่เยอะนะโลภเนี่ยอยากได้ของเขาเนี่ยโดยทางมิชอบคือการความปรารถนาอยากจะมีกับความโลภเนี่ยมันต่างกันนะความโลภเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ความโลภครอบงำใจเราสภาวะใจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันต่างจากสภาวะใจที่เป็นแค่ความปรารถนาความอยากเราปรารถนาจะกินอาหารเราปรารถนาจะมีรถมีอะไรมันเป็นแค่ความอยากที่เป็นความปรารถนาธรรมดาแต่ความอยากที่เป็นความโลภเนี่ยมันจะเป็นใจที่ขุ่นมัวมันจะอยากได้มาโดยที่ไม่สนว่ามันจะถูกผิดยังไงขอให้ได้มานะอย่างเช่นคอลเซ็นเตอร์เนาะนี่คุณถูกรางวัลพิเศษ1ล้านบาทแต่ว่าจะต้องทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก่อนนะจึงจะได้เงินพอเราเรียนอย่างนั้นปั๊บหลายคนไม่ทันคิดไปไงความโลภเกิดไหมเกิดโอ้ยนี่ความโลภเกิดแล้วอยากได้มันจะถูกไม่ถูกกฎหมายมันจะมายังไงไม่รู้หรอกรู้แล้วจะมีคนจะมาให้เอาแล้วเว้ยเพราะนั้นไม่สนถูกผิดใดทั้งสิ้นอันนี้คือความโลภโกรธได้เกิดขึ้นแล้วเห็นคนอื่นมีเงินเยอะเห็นคนอื่นถูกหวยเอาละความโลภเกิดแล้วเขาถูกตั้ง30ล้านเนี่ยเป็นไงทำให้เกิดความหลงไปเนาะเกิดความอยากได้มาในทางมิชอบแล้วก็อยากไปเล่นการพนันอยากจะไปซื้อเขาบ้างอะไรบ้างก็บีบคั้นไปทำให้ทำไม่ถูกพยาบาทปองร้ายคิดร้ายจริงแค่คิดนี่ก็ถือไม่โอเคแล้วนะคนที่เขารักษาศีลดีๆเนี่ยพวกนักพรตพวกฤาษีดาบทต่างๆเวลาสมาคมกันเขาจะคุยถึงศีลที่ตัวเองรักษาเนี่ยขิงกัน

โอ้นี่ฉันนี่นะรักษาศีลนี่นะอย่างดีเลยจะเดินไปเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เลยเนี่ยไปไหนมาไหนระวังอย่างดีตั้งแต่บวชมาไม่เคยทำชีวิตให้ตกโดยเจตนาเลยอีกคนหนึ่งโอ้เด็กๆเด็กๆดีฉันนี่นะคิดจะทำร้ายคนอื่นนะผิดศีลแม้ความคิดเนี่ยก็ยังไม่มีเลยเด็ดกว่าเด็ดกว่านี่มันขิงกันอย่างเงี้ยจะให้เด็ดเนี่ยต้องไม่แม้ความคิดเนี่ยถ้าเราระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้กายวาจาใจของเราไปทำไปพูดไปคิดผิดศีลเนี่ยไม่ถูกความโลภโกรธหลงเข้าครอบงำ

อาหารฆ่าศึกก่อนความไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองเราจะต้องสำรวมนะเราก็จะชนะได้ไม่ยากไม่สำรวมนี่คือยังไงก็คือการไม่ระวังรักษาทวารทั้ง6เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เข้ามาการรับรู้ทั้ง6นี่แหละให้ระวังให้ดีไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปจนกระทั่งเราหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเราเห็นอะไรเนี่ยเราปล่อยไปตามที่เห็นไหมเราได้ยินอะไรเราปล่อยใจไปตามที่ได้ยินหรือเปล่าเลื่อนมือถือไปเลื่อนไปเลื่อนมาเอ้าไปเจอสิ่งนี้โอ้ติ๊กต็อกคลิปสั้นน่าดูไปแล้วใจเตลิดไปแล้วที่สนใจน่าสนใจดีปัดไปปัดมาเป็นไงถึงเช้าถึงดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหรือไปดูไอ้นั่นนิดไปดูหน่อยแล้วก็เพลินไปเลยทีเนี้ยไปดูสิ่งที่ไม่ควรดูมันก็ชักนำไปสู่กายวาจาใจที่ทุจริตได้นั่นจมูกสิ่งที่กลิ่นที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยกายที่เราได้แตะต้องใจที่มันแวบที่มันนึกที่มันคิดถึงที่เป็นอารมณ์ทางใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจเราเราจัดการมันยังไงถ้าเราระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะดีระวังยังไงก็ระวังเหมือนเต่าที่หดหัวและขาเข้าไปในกระดองเมื่อเห็นศัตรูนะสิ่งที่ไม่โอเคมากระทบปั๊บแล้วก็ให้เหมือนว่าสิ่งนั้นเป็นศัตรูแล้วเราก็หดหัวหดขาเลยก็คือดึงใจเรากลับเข้ามาในฐานที่ตั้งแห่งใจในศูนย์กลางกายในตัวของเราแล้วก็ไม่ตามเขาเรียกไม่ติดตามเนาะไม่ต่อเติมเนาะไปในสิ่งเหล่านั้นหรือให้มีสติระงับรู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันมีกลิ่นนี่มารู้แล้วแล้วก็ปล่อยผ่านเราในชีวิตประจำวันเราเห็นสิ่งนี้โอ้สวยแฮะสวยคนนี้สวยแฮะสวยปั๊บจบแค่นั้นพอนะโอ้คนนี้หล่อแฮะก็จบแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดต่อโอ้นี่ถ้าเรายังไงดีว่าเราหาโอกาสแลกลายกันยังไงอะไรอย่างนี้คิดต่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ผิดสี่ข้อสามหรือคนที่มีท่าทางยียวนกวนประสาทเนาะมันน่าจะโดนสักทีแล้วเนี่ยเราเห็นเราไม่เฉยไงเราก็ไปตามติดไปต่อเติมไปมีอารมณ์ร่วมเนี่ยคืออารมณ์เกิดแล้วปล่อยให้อารมณ์นั้นเป็นใหญ่อยู่เหนือใจของตนเองเนี่ยแล้วก็มันก็ไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ไปตุ๊บตับตุ๊บตับชกต่อยตีผิดศีลข้อหนึ่งจนได้นะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยคนที่เราไม่ชอบนี่นะเห็นเขาทำอะไรเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไปไม่ต้องไปสนใจไปสนใจเยอะไปคิดเยอะเดี๋ยวเราก็เพิ่มความพยาบาทหนักเข้าไปอีกการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยสมมติว่าโอ้ยังไงเราก็สำรวมไม่ได้สักทีเนาะมันยังไงเนาะมีอะไรมาเราก็ตามอยู่เรื่อยเลยอ่ะเอางี้แล้วกันเรามาตัดเสบียงข้าศึกความไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยด้วยการตัดความไม่มีสติสัมปชัญญะออกไปคือให้เรามีสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะว่าความไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารคือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะคือยังไงมันก็เป็นการขาดความระลึกรู้แหละไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรจะเกิดผลอะไรตามมาอย่างคนเมาเนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองทำอะไรยังไงตอนเมาไม่รู้นะทำอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นดีเสียอย่างไรได้คิดไหมคนเมาเนี่ยไม่ได้คิดแม้เราไม่ได้เสพสารเสพติดเข้าไปให้เมาอย่างนั้นแต่ถ้าเรานี่เมาในกิเลสเนาะคือก็ทำสิ่งต่างๆไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยชอบทำอะไรขาดสติเผลอประมาทเลินๆแล้วก็มาระวังสติสัมปชัญญะเราให้ดีเอาใจอยู่กับตัวอยู่กับตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ฉุกคิดระลึกรู้เขาโทรมาจะถูกรางวัล1ล้านแล้วก็รีบฉุกคิดเลยมีสติปุ๊บดึงมีสัมปชัญญะพิจารณาเอ๊ะนี่มันไม่ใช่นี่เหมือนมันเราอยู่ๆเราจะถูกได้เราไม่เคยซื้ออะไรเนาะคอลเซ็นเตอร์แน่นอนเลยแล้วก็ตัดไปเลย

หรือบางทีเขาโทรมาธุระจริงๆมันก็มีนะบางทีหลวงพี่โทรไปหาสามเณรผู้ปกครองเนี่ยไปชวนเนนบวชแต่ว่าเนนจะตัดสินใจต้องถามผู้ปกครองก่อนก็เลยขอเบอร์โทรไปไอเรารู้เลยว่าพอโทรไปปั๊บเนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็นพระโครงการบวชเมื่อไหร่ผู้ปกครองคิดว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์แน่นอนเพราะจะอยู่โครงการบวชโทรมาโดยไม่มีปีไม่คุยไอเราก็เลยโทรไปเสร็จปั๊บพอรับสายปั๊บรีบให้คุยกับลูกก่อนเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยลูกตัวเองนะได้ยินเสียงตัวเองก็จำได้เนาะแล้วเราให้บอกว่าเป็นโครงการบวชอย่างนี้ก็ว่านไปเพราะกลัวเขาตัดสายก่อนดังนั้นเวลามีคอลเซ็นเตอร์มาอะไรมาก็ดีเนี่ยหรือทางไลน์ทางก็ดีให้เราดูให้ดีเลยมันจริงหรือเท็จก็คือมันจะข้องเกี่ยวกับการเงินเราไหมมันจะอะไรไหมถ้าให้เราต้องมีทำอะไรเกี่ยวกับรหัสเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินให้ระวังให้ดีเลยถ้าเป็นไปได้ตัดก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบหรืออะไรต่างข้างหลังก่อนแล้วเราค่อยว่ากันถ้าไม่แน่ใจนะทำเมื่อใดก็ตามที่ปล่อยใจให้อารมณ์เป็นใหญ่ทำไปตามอารมณ์แสดงว่าเราขาดสติแล้วนะให้อารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมไปเมื่อใดก็ตามที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีแสดงว่าขาดสัมปชัญญะแล้ว ก็ผมไม่ได้คิดอะไรเนี่ยทำผิดแล้วจะมาอ้างว่าไม่คิดอะไรไม่ได้ก่อนจะทำต้องคิดอะไรแล้วจึงทำไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรแล้วถ้าเราอุ้ยยังไงมันสติมันสร้างยากสร้างเย็นสัมปชัญญะมันก็ยากเนาะเอางี้เรามาดูว่าอะไรก็ตามที่เป็นอาหารที่ทำให้เราไม่มีสติเนี่ยคืออะไรการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้เรามาดูตรงนี้หรือการไม่มีโยนิโสมนสิการที่เราได้ยินบ่อยๆการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือโยนิโสมนสิการมันบกพร่องไปหรือไม่มีก็แล้วแต่ไอ้มีไม่พอก็คือบกพร่องถ้าไม่พอมันไม่ถึงดีมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะคือการขาดการคิดอย่างถูกวิธีไม่พิจารณาเหตุผลให้ดีเนี่ยฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีๆแล้วมันต้องพิจารณาให้ดีเนาะ

มีเรื่องราวอะไรต่างต้องพิจารณาให้ดีนะจับแง่คิดให้ดีอย่างมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยที่บางทีทำประพฤติผิดพลาดไปถ้าใครมีโยนิโสมนสิการดีก็ต้องเนี่ยจับแง่คิดดีก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นเฉพาะบุคคลนะมันเป็นมันไม่ใช่ส่วนรวมทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าจับแง่คิดดีทีนี้เรามาดูวิธีการคิดแบบมีโยนิโสมนสิการคิดอย่างถูกวิธี10ข้อด้วยกัน1คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือมองให้ถึงสาเหตุที่มาของมันเราได้คิดถึงไหมไอ้เรื่องนี้มันต้องดูที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเอาให้ชัดมีคนนู้นว่าอย่างนี้มีเรื่องราวนี่มาถึงเราเอ๊ะตกลงมันเป็นมายังไงกันแน่ไปสืบดูให้ดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปถึงเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าเราคิดไปมันก็จะเห็นมันก็จะเข้าใจทะลุปูโป่งขึ้น2แยกแยะส่วนประกอบคือพิจารณาทีละส่วนไปไม่เหมารวมทั้งหมดในบางเรื่องก็ต้องแยกคิดไอ้เรื่องไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นั่นเป็นยังไงถ้าเป็นการงานต่างๆการวางแผนการอะไรก็แยกคิดการบริหารคนก็เหมือนก็ต้องแยกคิดเป็นคนๆไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะบางทีมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรอยู่ที่การปัญหามันเกิดมันต้องแยกคิดหาปัญหาให้ได้แล้วก็ค่อยแก้ไขไปบางทีไปห้ามทั้งหมดหรือไปเหมารวมทั้งหมดมันก็ไม่ได้สามัญลักษณ์คือมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะทุกขังอนิจจังอนัตตาเราก็อย่าไปยึดติดอย่าไปอินอย่าไปอะไรกับมันมากเลยเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็นำมาซึ่งทุกข์เราอาจจะจับแง่คิดอย่างนี้ก็ได้ในหลายๆเรื่องคิดแบบอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคิดถึงปัญหาวิเคราะห์วิจัยว่าปัญหาสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรอ๋อมันคือไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แจกแจงมาแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วเป้าหมายในการที่เราจะแก้มันเนี่ยเราจะแก้มันให้เป็นรูปแบบไหนถึงจะดีแล้วรูปแบบที่จะแก้ไปมันมีแนวทางยังไงก็วิเคราะห์ตามนั้นไป 5. มองความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและเป้าหมายว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรกันแน่บวชเนี่ยเราบวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่บางทีบวชไปนานๆลืมคิดมันก็หลงเหมือนกันนะหรือการที่เราอยากให้วัดมีคนเข้าเยอะๆเรามีหลักการแล้วว่าวัดจะเจริญได้นะก็ต้องมีคนมีสาธารณชนพุทธบริษัทมาจำนวนมากสามัคคีกันมาวัดเยอะๆบำรุงเลี้ยงทีนี้บางทีเราก็ลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปว่าเราต้องการคนเข้าวัดเนี่ยต้องการให้คนเดินตามทางมรรคผลนิพพานตามมรรคมีองค์8เนี่ยสอนให้คนเป็นอย่างนั้นแต่เราลืมเป้าหมายตรงนี้ไปก็ไปดึงคนด้วยวิธีด้วยไสยศาสตร์ด้วยของขลังด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำให้คนเข้าวัดเยอะจริงแต่เขาไม่ได้มีนิพพานเป็นเป้าหมายเลยไปติดลุ่มหลงอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือสูญเสียปั๊บสูญเสียเป้าหมายเพราะไม่มองความสัมพันธ์ให้ดีมองข้อดีข้อเสียและทางออกสิ่งต่างๆล้วนมีจุดดีจุดด้อยแม้ทั้งเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะมีดีมีเสียแล้วก็เราให้มองให้เห็นทั้งสองด้านในสิ่งต่างๆแล้วเราก็จัดการสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะสมแม้กระทั่งคนก็มีคนนี้ก็มีข้อดีข้อเสียเราจะจัดการยังไงให้เหมาะสมกับคนที่มีข้อดีข้อเสียเหล่านี้จะไปมองด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้แม้เหตุการณ์ก็เหมือนกันจะฝนตกรถติดแล้วก็ทำสมาธิรอสิเนาะอะไรก็ตามที่เราต้องรอเนี่ยทำสมาธิเลยมองจุดดีมองโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์แล้วก็จัดการให้

าะสมคือหลับตาหยุดใจซะเลยเนี่ยยิ่งรอนานยิ่งดีเนี่ยยิ่งโอ้ใจแฮปปี้หยุดนิ่งมีความสุขได้บุญด้วยเป็นการรอคอยที่ได้บุญเนาะ7คุณค่าแท้คุณค่าเทียมคือเราอยากได้เพราะมันจำเป็นหรือว่าเราต้องการอวดรวยตามกระแสเราต้องการประโยชน์อะไรกันเนี่ยอะไรคือประโยชน์แท้จริงอะไรคือประโยชน์เทียมประโยชน์หลอกถ้าเราอยากได้เพราะมันจำเป็นต้องใช้นะมันมีประโยชน์อย่างงี้ต้องการทำงานเรามันจะได้มีประสิทธิภาพนี่คือประโยชน์แท้คุณค่าเทียมเป็นยังไงก็เอาไว้อวดรวยไงตามกระแสสังคมไปจะได้ไปโพสไม่อายเพื่อนอะไรเงี้ยมีไอ้หนุ่นอีตุ๊กตาอะไรไม่รู้ไร้สาระเต็มบ้านไปหมดเอาเงินไปเป็นสร้างอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์เป็นสาระก็น่าจะดีกว่า8เรากุศลคือคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์เชิดให้สูงเข้าไว้เจอเรื่องราวที่มันทำให้เราติดลบอ่ะก็คิดให้มันเป็นบวกคิดถึงโอกาสคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้ในเหตุการณ์นั้นๆอย่างมีคนมีอาจารย์ก็เคยถามลูกศิษย์เนาะว่ารถติดอย่างเงี้ยดีไหมก็ไม่ดีแล้วจะหาประโยชน์จากที่รถติดได้ยังไงขณะที่พ่อไปส่งที่โรงเรียนเนาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ข้อดีเหรออ๋อจะได้มองหน้าพ่อได้นานขึ้นจะได้ครอบครัวจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีอะไรได้คุยกันได้ดีขึ้นหรือจะได้ร้องรำทำเพลงเฮฮากระชับมิตรกันระหว่างรถติดอะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งดีๆหรือเหตุการณ์ที่เราจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างนั้นเราก็จะได้ไม่เครียดจับแง่คิดที่ดีในเหตุการณ์ต่างๆการจับแง่คิดที่ดีอย่างคืออยู่กับปัจจุบันไม่เศร้ากับอดีตไม่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดทำปัจจุบันเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดบางคนหรือเราเองเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเราบางทีก็ลืมไปเผลอไปเศร้าไปเสียใจไปเครียดกับอดีตมันผ่านไปตั้งนานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นครั้งนั้นแล้วเราก็มาย้ำแล้วย้ำอีกจนเหมือนเกิดหลายครั้งแล้วเราก็เหมือนทำร้ายจิตใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยหรือไปกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็มันยังมาไม่ถึงเลยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะดีจะร้ายมันก็ได้ทั้งนั้นแหละไปกุ้มไปกังวลตลอดมันก็ส่วนใหญ่กังวลก็คือกังวลอะไรกังวลกับการสิ่งที่มันจะเสียหายเนี่ยสิ่งที่มันจะไม่ดีใจมันก็แย่ไปเรื่อยยิ่งกังวลยิ่งคิดซ้ำก็ยิ่งแย่อยู่กับปัจจุบันเลยช่างมันอดีตช่างมันสิ่งที่อดีตทิ้งไปแล้วเหมือนหลวงพ่อว่าไอ้ที่มาไม่ถึงก็จะมาไม่ถึงอ่ะเกิดขึ้นก็ช่างมันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอทำเฉพาะหน้าไปให้ดีที่สุดสุดฝีมือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นแหละเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยต่อให้มันเสียหายมันผิดพลาดใครรู้เข้าก็ตำหนิเราไม่ได้แม้ตัวเราเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ก็มันทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันให้ทำไงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมาก

10คิดแบบองค์รวมคือคิดจากความสัมพันธ์โดยการมองให้ครบทุกด้านไม่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยใครที่ต้องพิจารณาเหตุการณ์โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการบริหารต้องคิดทุกมิติที่เกิดขึ้นทุกด้านแล้วมาพิจารณาความสัมพันธ์พร้อมกันคือในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางทีทำอย่างนี้ดีไหมดีแต่ลืมคิดด้านเสียไปเอออันนี้คิดไม่ครบทุกด้านนะมันดีทำแล้วมันโอ้โหประโยชน์สูงมันเยี่ยมเลยลืมคิดด้านเสียพอไปทำอ้าวเกิดความเสียหายมันเยอะกว่าไม่ได้คำนึงความสัมพันธ์ชั่งน้ำหนักบวกลบให้ดีเนี่ยแม้กระทั่งการประชุมงานระดมความคิดหาข้อยุติข้อสรุปวิธีการว่าจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งนะในวงประชุมมันก็มีแบบต้องระดมความคิดกันนะบางทีความคิดเราเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าความคิดเราประโยชน์เนี่ย90นะแต่ความคิดอีกคนนึงเนี่ยประโยชน์มันสัก85นะมันก็ดีเนี่ยมันก็ยังไม่ดีที่สุดเท่าเรานะบางทีในบางเหตุการณ์เนี่ยถ้าเรามากของเราดีสุดเรามั่นใจแล้วมันเถียงกันเนี่ยใช่อยู่ว่าความคิดเราเนี่ยจริงๆเนี่ย90เลยดีกว่าเขาอีกแต่ผลจากการทะเลาะแล้วเถียงกันมันทำให้เกิดติดลบขึ้นมา30สมมุตินะแม้วิธีนั้นเอาไปใช้จะดีก็ตามแต่ว่าต่อจากนั้นน่ะความเป็นทีมก็เสียความรู้สึกคนก็เสียและจะนำมาซึ่งความเสียหายอะไรต่างๆหรือแม้ทั้งการปฏิบัติการร่วมกันในความคิดนั้นแหละก็ไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่ามันทะเลาะกันแล้วเกิดความเสียหายขึ้นเราก็จะมีแต่มั่นใจว่ามันตามความคิดเราดีที่สุดอันก็ยึดมั่นเนี่ยทิฏฐิมานะนี่เนาะถ้าเราพิจารณาเนี่ยโดยรวมให้ครบทุกด้านอ๋อไอ้นี่มีด้านดีด้านเสียเออถ้าเราไอ้ความคิดเขาดีไม่เท่าเราแต่มันก็พอใช้ได้นะเออถ้าเรายอมเอารับความคิดเขามาปฏิบัติตอนนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีเขาจะรู้สึกปีติว่าความคิดเขาได้เอามาปฏิบัติและความรู้สึกดีปีตินั้นเกิดบวกขึ้นมาอีก20เออจาก85กลายเป็น105แล้วนี่ดีกว่าการเอาความคิดเราไปใช้ดื้อแพ่งในตอนนั้นซะอีกเนี่ยพอเราคิดสิ่งที่บวกลบที่เกิดขึ้นทุกมิติเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดมันดีขึ้นนี่ไงเรื่องอื่นก็คล้ายกันเนี่ยต่อไปคือการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายมันก็มีอาหารคือความไม่ศรัทธาเนี่ยเราไม่คิดดีอะไรดีเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความไม่เชื่อมั่นทำให้การจับแง่คิดเรามันไม่ดีทัศนคติมันแย่ไปเราไม่เชื่อมั่นในอะไรไม่เชื่อมั่นในคุณงามความดีไม่เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งในตนเองเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เกิดมามันต้องทำได้เราต้องดีได้บางทีขาดความเชื่อมั่นไปหรือโดยเฉพาะเชื่อมั่นในศรัทธาสี่เนี่ยในเรื่องกรรมเรื่องของผลแห่งกรรมกรรมเป็นของตนเฉพาะตนเนี่ยแล้วก็เรื่องของการตรัสรู้ธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันทำให้เราเชื่อในเหตุและผลตามกฎแห่งกรรมในคำสอนของพระพุทธองค์คนถ้าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็เหมือนเมล็ดพืชที่เน่าเสียเมล็ดพืชที่เน่าแล้วต่อให้รดน้ำพรวนดินแค่ไหนก็ไม่มีวันงอกงามขึ้นมาได้เพราะว่าในธรรมะหลายๆข้อเลยเราไปดูศรัทธาเป็นพื้นฐานเลยนะอยู่ข้อแรกเลยแม้กระทั่งคนซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะขาดศรัทธามันพร่องไปอยู่ที่ซึมเศร้าขนาดไหนถ้าใครซึมเศร้ามากขนาดถึงฆ่าตัวตายเนี่ยก็เท่าก็คือขาดความเชื่อมั่นแม้กระทั่งในคุณงามความดีในตนไม่คิดว่าตนเองจะมีประโยชน์จะทำอะไรดีๆได้หมดหนทางขาดความหวังความใดๆทั้งสิ้นให้เราสร้างศรัทธาส่วนจะสร้างได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอุปมาหนึ่งก็เปรียบเหมือนคนมือด้วนน่ะไม่สามารถหยิบฉวยเอาประโยชน์และสิ่งต่างๆที่ดีๆเนี่ยเข้ามาใส่ตัวได้เพราะขาดความเชื่อมั่นในความดีซะแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาไหมเราเชื่อมั่นไหมเรามีความหวังทำดีต้องได้ดีแน่ถ้าเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมต่อไปชีวิต

เราต้องดีเราทําทานต่อไปชีวิตเราต้องนํามาซึ่งพวกทรัพย์สมบัติเราเชื่อมั่นมั้ยถ้าเราเชื่อมั่นเรามีความหวังเต็มเปี่ยมเราก็จะทําให้เรามีอะไรก็ตามเราก็จะมองมันในแง่บวกจะคิดในแง่ดีได้ไม่ยากเพราะเราเชื่อมั่นในความดีไงความไม่มีศรัทธาเนี่ยก็มีอาหารคือการไม่ฟังสัจธรรมนั่นหมายความว่าไงใครที่กำลังมีความศรัทธาที่อ่อนแออยู่นะหรือแม้ทั้งเป็นโรคซึมเศร้าศรัทธามันหย่อนเนี่ยฟังสัจธรรมครบเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีนึงก็คือฟังกัลยาณมิตรพูดเนี่ยฟังความรู้ฟังสิ่งที่ดีๆฟังคำปลอบประโลมให้กำลังใจจะไปคุดคู่อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องฟังนะฟังธรรมะฟังอะไรฟังไปฟังสิ่งที่ดีๆเนี่ยเพราะการไม่ฟังสัจธรรมคือการปิดกั้นตนเองจากการรับเอาความรู้อันประเสริฐการปิดกั้นตัวเองจากคำแนะนำที่ดีมีสภาวะน้ำเต็มแก้วไม่ฟังคำตักเตือนของกัลยาณมิตรหรือผู้หวังดีนะพี่ก็เห็นนั่นที่ประจำวันมันไม่ฟังเลยนะเหมือนน้ำเต็มแก้วนะให้อะไรไม่ได้แนะนำอะไรไม่เอาทั้งนั้นรู้อะไรนี่ไงมันก็ทำให้เราการไม่ฟังพระสัทธรรมมันก็นำมาซึ่งการเลือกเสพแต่อสัทธรรมฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นความโลภความโกรธความเกลียดชังหรือดราม่าในสังคมต่างๆจะชอบอินแต่กับเรื่องพวกนี้หมกมุ่นจนจิตใจขุ่นมัวมองโลกบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงพูดอะไรไปก็รู้หมดรู้แล้วแต่ว่าสิ่งที่รู้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นขยะใจทั้งนั้นแหละไม่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแต่ที่ไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าไอ้ยี่ก็มีเราหลงไม่เห็นเองเลยเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันการไม่ฟังสัจธรรมเนี่ยมีอาหารคือการไม่คบสัปปุรุษทำไมเนาะเราถึงไม่ค่อยอยากจะฟังคนดีฟังธรรมฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์สาระก็ไม่คบคนดีเนี่ยไม่คบสัปปุรุษการไม่คบสัปปุรุษก็คือการตัดโอกาสของความเจริญก้าวหน้าทั้งปวงเลยเป็นเบื้องต้นเลยเราไปคบคนผ่านก็มงคลข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็เลยไม่คบสัปปุรุษตัดโอกาสความเจริญมงคลต่อจากนั้นก็หลุดจบเลยซึ่งการคบสัปปุรุษก็คือต้นตอแห่งความดีงามทั้งปวงเลยเป็นปัจจัยในการรักษาความดีจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทำให้คือการไม่คบสัปปุรุษก็ทำให้วิสัยทัศน์บิดเบี้ยวจะเริ่มมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมองคนพาลว่าเป็นคนเก่งมองความทุจริตว่าเป็นความฉลาดเพราะขาดคำแนะนำที่ถูกต้องจากคนดีนั่นเองในชีวิตประจำวันเราเห็นใช่ไหมเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างมากมายเพราะเห็นผิดไปหมดไม่ฟังทำไมไม่ฟังก็ไม่คบคนดีเนี่ยไม่เข้าไปหาไม่ยอมรับไม่ยินดีสรุปให้เราพิจารณาว่าเราเนี่ยการที่เรามักพ่ายแพ้ต่อกิเลสเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวไหนแล้วก็ให้เราตัดเสบียงอาหารของตัวนั้นซะเมื่อเราตัดเสบียงอาหารกิเลสตัวนั้นจะอ่อนกำลังลงแล้วเราก็จะสามารถพลิกกลับมาชนะได้นั่นเองมีอะไรบ้างทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะอวิชชาเนี่ยก็มีอาหารก็คือนิวรณ์ห้ามีอาหารก็คือทุจริต3มีอาหารก็คือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารก็คือความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารคือการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายซึ่งก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธามีอาหารคือความไม่ฟังสัจธรรมความไม่ฟังสัจธรรมก็มีอาหารคือการไม่คบสัปปุรุษพิจารณาดูนะทุกเรื่องเลยขาดอย่างไหน
เราก็ตัดเสบียงแพ้ตรงไหนก็ตัดเสบียงตรงนั้นแหละแล้วก็ทำให้ดีต่อจากนี้เราก็จะเป็นผู้ชนะได้ไม่ยากซึ่งหลวงพี่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวเป็นการทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนของเรานี่แหละเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเจ้าว่าแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเลยซึ่งในตอนนี้ก็เป็นเรื่อง

0: ของจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดเลยตอนขุนรบแห่ง 2,000 โค้งก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้ตอนนี้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญ

0: เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากถาโดยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมันมี
1: มาอย่าง
0: กำลังรออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย

0: วันนี้เรามาว่าคาถาสวนสีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

0: เดี๋ยวเรามาฟังขุนรบแห่งสองพันโค้งตอนขุนรบสองพันโค้งแห่งขุนยวมกับผมวสุรชัยสุรธรรมโมประธานสงฆ์สูงปฏิบัติธรรมขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนี่จ้าแล้วพ่อครับครับกับผมเป็นคนดอยแต่แต่ครับ
1: เป็นคนดอย
0: แต่คนดอยแต่แต่เป็นเชื้อสายปวกยอก็ที่ดอยขุนแปะอำเภอจังทองจังหวัดเชียงใหม่ปวกยภาษายากไหมจ๊ะสวัสดีครับ
2: โอมุโชเฟอร์คร
0: ับ แปลว่า
2: สวัสดีครับ
0: อมมุ
2: โชเปอร
0: ์โชเปอร์อมุโชเปอร์แปลว่าสวัสดีครับตั้งนั่งชิวชิวอะ
3: แลแลกยอกยอครับ
0: แลกยอกยอ
3: ครับแลกยอกยอครับ
0: แลก

0: 摇个摇，来哇！
1: นั่งชิวๆครับ
0: อ้าว
1: ไปชิวๆครับ
0: อ่านั่งชิวๆ
2: ใครยอมใครยอม
0: โอ้โทรไหม
1: โทรครับ
0: โทรครับโอเคจ้าผมว่าเป็นคนดอยแท้ๆครับไปเชื้อสายบัวกยอก็ที่ดอยขุนแปะเพื่อจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเด็กดอยใจดีกันดีกว่าจ้า

0: ทุกเดือนกระผมต้องลงมาจากหุบเขา มาประชุมและร่วมอุติวัตรพระธรรมกายแต่ไม่ได้เอาแค่หลอกมาฝากแล้วกลับก็ไปดูแรงงานบนดอยต่อแล้วพ่อครับขึ้นก็ 2,000 โค้งลงก็
1: 2,000 โค้ง
0: รวมเป็น
1: 4,000 โค้ง
0: ต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง
1: โอ้
0: 4,000 โค้งนั่งหลับเลยคนต่อไปได้ยินก็สายหัวสายไหม
1: สายเลยครับ
0: แม่เอาแค่เรามาฝากเลยแต่ก็บอกว่ายิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าก็ตั้งนั่งชิวๆครับเดี๋ยวก็เถิดก่อนที่กับผมจะมาเป็นซอคา
1: ซอคา
0: แปลว่าซึ่งแปลว่าภาษาวากยอแปลว่าพระนะจ๊ะหรือพระสุรชัยในวันนี
1: ้
0: ผมก็เป็นแค่หนุ่มวากยอจากดอยขุนแปะที่จะทำกิจกรรมอาสาสมัครและคอยบวชสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งหนึ่งทั้งยังได้เคยยินดีชื่อวัดพระธรรมกายจะพระครูวาปีวรมานิตพระครูวาปีวรมานิตเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะจ๊ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะและเคยลองนั่งสมาธิตามเสียงน้ำนั่งหลวงพ่อธรรมชโยผ่านช่อง DMC รู้สึกมีความสุขแต่ยังไม่เคยมาวัดเลยครับจนกระทั่งได้รู้จักเพื่อนที่เข้าวัดและมาเจอกับอาจารย์ชาญรงค์วานิชชัญโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายที่แนะนำโครงการสมบทพระพี่เลี้ยงของพันสถาปนารุ่นคำภาษาปี2552ตอนนี้ก็ผมเพิ่งจบปริญญาตรีคณะอะไรจ๊ะรัฐศาสตร์กำลังมองหางานนี่ก็เลยได้รับงานบวชนี่ไงกำลังมองหางานแต่พอได้ยินเรื่องบวชก็ผมก็ตอบรับอย่างง่ายได้โดยไม่ลังเลเพราะในใจก็ใฝ่หาแนวทางปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยู่แล้วนี
1: ่
0: ผู้มีบารมีก็อย่างนี้นะจ๊ะก็ผมตั้งใจบวชแค่หนึ่งพรรษาแต่พอได้บวชได้ปฏิบัติธรรม

0: ได้เห็นมโนปฏิทัยของหลวงพ่อธรรมชโยบางอย่างในใจก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าของหลวงพ่อกลายเป็นเกมที่ชีวิตเรื่องส่วนตัวให้ว้าอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาว่างก็ผมจึงตัดสินใจขอบวชช่วยงานต่อครับทีละโครงการทีละพรรษาจนกลายเป็นวันต่อวันไม่มีกำหนดครับ
1: สาธ
0: ุจ้าโอ้โหน่าอนุโมทนานะโอ้สุดยอดยอมพ่อยอมแม่ทวงแถมอยู่นานหลายพรรษาก็ผมจึงใช้กลยุทธ์อ้างว่ากำลังศึกษาความรู้ทางธรรมอยู
1: ่
0: โอ้สาธุสาธุจนนานวันพ่อแม่ท่านกำลังพึงว่าแล้วเมื่อไรจะเรียนหมดทีโลกก็แต่ตอบในใจว่าก็มีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์คงจะอีกนานจนตอนนี้ท่านไปทวงถามไปแล้วก็โอ้สุดยอดนะกับผมก็ได้รับมอบหมายขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมศูนย์นี้ก็เล็กๆขนาด4 ไร่จ้ะกลางหุบเขาแม่ฮ่องสอนก็เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนนะเจ้าสี่ไร่ก่อนตามกลางหมู่บ้านที่ชาวบ้านยังไม่คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไปเป็นผู้ให้แสงสว่างที่นั่นเลยบางหมู่บ้านยังนับถือผีเป็นหลักผีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขานี่สมมติจะทำขุนยวมอุ้ยสวยน่ะเป็นแดนนักบุญแห่งขุนเขานี่เนาะนี่จ้าเอ็นับถือผีแล้วก็ทำไงกันบ้างจ้าข้าหมูข้าไก่เส้นไหว้การชวนเด็กๆบนดอยมาบวชสามเณรก็ผมเปรียบให้ฟังว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งแต่ถือว่าจับเก่งนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเด็กจะซนแต่เพราะทุกอย่างมันใหม่สำหรับเขาทั้งนั้นนะเขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างตามอะไรไม่ถูกจ้ะทั้งชุดผ้าเหลืองก็เป็นของใหม่สำหรับเขาทั้งกิริยาทั้งการนั่งสมาธิแต่พอถึงวันบวชจริงๆนี่เด็กๆมากันเต็มเลยสาธุจ้ะบางคนวิ่งมาสมัครเองเลยเพราะเห็นว่าเพื่อนที่บวชแล้วกลับมาชีวิตดีขึ้น
1: โอ
0: ้ดีจ้ะโอ้เยอะนี่บรรยากาศโครงการบวชสามเณรบนพื้นที่สูงปลูกฝังศีลธรรมกับเยาวชนครับโอ้เยอะทีเดียวโอ้สุดยอดแต่อุปสรรคที่หนักกว่านั้นยังรออยู่อุปสรรคแปลว่า
1: ใกล้สวรรค
0: ์ใกล้สวรรค์มีคืนหนึ่งที่กระผมไม่มีวันลืมชาวบ้านชุมชนแม่ปุ่นที่เคยมาบวชบริกายแก้วมาบอกว่าอยากเลิกนับถือผีโอ้อยากเลิกนับถือผีเลยจึงนี่มันพระก็ไปทำพิธีตัดผีถึงหมู่บ้านเอ๊ะทำไงจะตัดแล้วผียอมไม่ตัดเลยไม่เข้าใจจริงจริงไหมถึงอะไรตัดขาดจากการนับถือผีฮ่านึกก็ไปตัดยังไงนะจึงนี่มันพระก็ไปทำพิธีตัดผีถึงหมู่บ้านที่ต้องข้ามสันเขาไปอีกลูกหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอยากเลิกนับถือผีกันดีจังเลยเนี่ยก็ผมก็สวนหัวใจพระทำใจดีสู้ผีเขาไม่ได้ทำใจดี

0: สู้เสือ
1: ไม่ได้ครับ
0: เสือยังเรื่องเล็กนี่ทำใจดี
1: สู้ผี
0: นี่จ้ะทำวิธีสวดมนต์และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
1: ส
0: าโอ้สุดยอดนะพอทำพิธีเสร็จก็ขนอุปกรณ์พิธีกรรมผีขึ้นรถเตรียมตัวกลับแต่รถไม่ยอมติดสิผีไม่ยอมไปโอ้ตอนน้ำมันแล้วรถก็มันยังไม่ยอมเดินหน้าฉันต้องเอาของผีที่อยู่ในรถเทลงห้วยแมวกลับไปด้วยเพราะผีไม่ยอมไม่กลับเนอะถึงจะสามารถเดินทางต่อไปได
1: ้
0: เนี่ยต้องเอาของผีเนี่ยเทเนาะรากับมีคณะกรรมการกำลังบอกว่าเอาไปไม่ได้นะของผีเนี่ยนี่จ้ะเลยไม่ให้ไปแต่เราก็ต้องสู้เพราะชาวบ้านมีศรัทธาอยากนับถือพระพุทธศาสนาแล้วครับหลวงพ่อครับลูกอยากฟังเพลงนี้ครับอันนี้ว่าเองว่ะ
1: เพลงอะไรครับ
0: ลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็น

0: 哦，六罗汉朝没变呢，你们俩我都还没就跟呢。ช่วยชาวบ้านมันดอสวดมนต์และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเลยครับโอ้ดีมากเลยเห็นแล้วน่าปลื้มน่าอนุโมทนาสาธุการนะท่านสาธุเจ้าโอเป็นผู้ให้แสงสว่างจริงๆอบรมวาสุปัสสิกาแก้วสร้างคนดีมีศีลธรรมครับนี่สาธุจ้าและยังมีคืนที่หนักกว่านั้นหนักอะไรเนาะปี2565ระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมพระเครือข่ายบนดอยรถได้อยากจะนอนพลิกคว่ำ
1: รถพลิกคว่ำอยากนอนต้องนอน
0: ก็ผมสลบไปกว่า10นาทีพอนาทีที่11ผมก็ตื่นขึ้นมาโอ้รถตะแคงทับแขนเรียบร้อยนี่จ้ะด้านหน้ารถยุบถึงเบาะด้านรถนะจ๊ะด้านหน้ารถยุบถึงเบาะเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าถ้าไม่มีบุญน่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่บนโลกนี้ความตายมันก็เลยตัวกับผมมากๆเลยนะตอนนั้นแต่ว่ามาถามว่ารอดมาได้เพราะอะไรผมก็ตอบสั้นๆว่าเพราะผมไม่ตายฮะ yes ตายก็ไม่หรอกไม่ตายนี่นะและแถมต่อไปอีกว่ามีหลวงปู่ห้อยอยู่ทุกรูปเลยนะครับสาธุจ้ะแต่ผมไม่ได้หยุดวิสัยแค่วิชาที่ผมยึดถือมาตลอดนั้นไม่ใช่ความเก่งกล้านะแต่คือความนิ่งนี่จ้ะ

0: นิ่งและจริงใจทำใจนิ่งนิ่งผ่อนคลายไม่ตอบโต้วางใจกลางแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีเองว่าหลวงพ่อที่กระทำผมยึดถือเป็นหลักใจมาตลอดคือนั่งสมาธิทุกวันจะมีกำลังใจในการสร้างบารมีถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็
1: สำเร็จ
0: ถ้าใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ด
1: ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย
0: จ้ะวันนี้สวนปฏิบัติธรรมขุนยวมที่เคยว่างเปล่ามีพระห้ารูป
1: สาธุ
0: สามเณรสิบเจ็ดรูป
1: สา
0: ธุโอ้เยอะเงินเนาะที่เรามาจากดอยมีสายชนมาร่วมงานวีซ่าเต็มแน่น400-500คนทุกปีจากสำเนียงที่เคยจับปูใส่กระด้งมาจับอะไรใส่กระด้งแน่นวันนี้นั่งสมาธิได
1: ้
0: ท่องบวชสวดมนต์ได
1: ้
0: กิริยามารยาทก็งดงามนั่นก็ถึงที่กับผมและทีมงานร่วมกันสร้างผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครับโอ้น่าชื่นใจเนอะอุ๊ยน่ารักยังไงแต่เล็กๆโอ้นั่งมาธิน่ารักดีฮะนี่จ้ะโอ้สุดยอดสุดยอดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กบนดอยสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่ชุมชนตัวน้อยๆเยอะแยะเลยนี
1: ่สาธ
0: ุโอ้สาธุจ้ะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพิ่มๆเพลงนี้กันจ้ะ
1: คร
0: ับ

0: หลวงพ่อครับ หัวใจของลูกผู้ชาย 2,000 โค้ง
1: ครับ
0: อยากสารภาพครับ
1: คร
0: ับ ได้เลยสารภาพเลยน้ำตาที่พยายามซ่อนอย่างลึกลับ
1: นะ
0: มาไหลออกมาหน่อยหนึ่งครับโทษนะครับผมก็ไม่ไหวจริงๆจากที่ทำงานอยู่กลางป่ากลางดอยฟ้าทะลุโค้งนับพันมันไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะลองดูสักไม่กี่โค้งพับไปพับนานฟ้าทะลุโค้งนับพันแล้วได้มามองเห็นหน้าบุคคลที่สุดเลิศสุดบูชาม ันเต็มตื้นเกินจะต้านทานเลยครับต้านทานเถอะสิ่งที่กับผมได้รับจากหลวงพ่อนั้นไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่เกิดมาเพื่ออะไรทำพระนิพพานแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีในเป้าหมายชัดเจนและทุกเดือนกระผมยังคงนั่งรถออกจากหุบเขาผ่าน 2,000 โค้งผ่าน 2,000 โค้งเพื่อไปสร้างบารมีที่วัดนี่จ้ะและผ่านโค้งอีก 2,000 โค้งกลับมาดูแลลูกๆอ้าวมีลูกเหรออ๋อลูกสามเณรอ๋ออ่านค้างไม่ได้ลูกสามเณรบนดอยก็ผมไม่บ่นไม่ขอหยุดพักไม่ขอเปลี่ยนสถานที่เพราะกระผมรู้ดีว่างานที่ยากที่สุดมักเป็นงานที่มีค่าที่สุดเสมอครับสุดท้ายนี้พ่อครับผมขอใช้บทเพลงนี้แทนความรู้สึกจากใจที่มีต่อหลวงพ่อนะครับคือไม่กล้าเอ่ยคำ

0: การจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะ

เมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือ

าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะถ้าเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหา

เป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิเนี่ยมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแหละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะ

ให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษกัดคนตาย

ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

เตกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตี

จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะ

เบาๆสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายโดยบริกรรมภาวนาในใจ

เดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างวางร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายาม

ที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้น

ยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนกลับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำซ้ำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกันไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมันละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูง

ส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนนจากเนนมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์ให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามิลุคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั้นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ใ

งสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบทบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต

ให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายใน

ัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์

มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไข

มันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสปโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวร

0: เวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด
1: ้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ